0: ะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ฉันต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้แล้วไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
4: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นาทีและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน

0: 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
1: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
0: ๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขเชิญชวนสมาชิกกบขตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ

0: D-Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
5: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นายรัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
4: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบลซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2-1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา8นาฬิกาเนย์มาร์นักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครอง ขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา1-2ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พา72ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิ้ลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
8: ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี
14: ่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
17: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกณปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
18: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เท่าที่ทราบมาจะประมาณนี้ครับผมครับครับ
17: ตรงเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
18: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
17: ่
18: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก
17: ็
18: คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่6ก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการห่มผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำปโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์2ข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรมซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
17: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือการเตรียมตัวยังไงบ้าง
18: จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศเนี่ยก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
17: ่
18: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นโบราณสถานด้วยเมื่อเป็นโบราณสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพรบ.โบราณสถานนะครับซึ่งก็การประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่เพียงเท่านี
17: ้
18: แต่ก็ยังมีกันบ้านหรือมีข้อสังเกตให้ต้องกลับมาทำแล้วก็จะต้องตอบทางยูเนสโกกลับไปด้วยหนึ่งในกันบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นธาตุต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
17: ้
18: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
17: ้
18: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วย
17: okay.
18: ครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วย
17: okay.
18: เพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสม
17: okay.
18: แล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นคงความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิจภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
17: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
18: ใช่ใช่เพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6เนี่ย5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที
17: ่
18: กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นโบราณสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยเช่นผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
17: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
18: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองหรือกรมศิลปากรก็ จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและโบราณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
17: เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
18: ถูกถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
17: ตรงนี้เบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบัฟเฟอร์โซนในการดูแลพื้นที
18: ่
17: กำหนดเอาไว้ยังไงบ้างอะคะ
18: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
17: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้ยังไงบ้างคะท่าน
18: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับเมืองเชียงใหม
17: ่
18: ก็ขอให้ชาวไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับ
17: คร
18: ับก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
17: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
18: ขอบคุณครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
20: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
21: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
22: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อ จากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank และถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่า Modern Trade เนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
21: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
22: 1 กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60 40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
21: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัสโสภาภาครายงาน
20: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
1: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
3: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
1: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCD ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมไม่เพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
1: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
20: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมรัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
6: อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่รัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารแบบนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งเบาะแสข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้อย่างเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาเลยนะครับเราจะเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปมาการไปบัตรให้เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
2: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
7: คือความผิดลักษณะเนี้ยถ้าเราติดตามข่าวอ่ะมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการทางกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นถ้าใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้ตรงเนี้ยเป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทําต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้ากระทําลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
2: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
9: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อน

0: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา9นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันนะคะก็จะมีงานละกันงานแรกนะคะก็เผื่อว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นจะได้ไปร่วมงานกันได้เพราะว่างานยังมีจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาค่ะชูเสน่ห์วิถีชุมชนเกษตรต่อยอดผลผลิตสู่แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพของจังหวัดนะคะฟื้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งงานจริงๆแล้วเนี่ยก็เปิดไปตั้งแต่วันที่27แล้วนะคะแต่ว่านั่นแหละก็ไม่ได้มาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันแต่ว่าคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้ไปร่วมงานกันแล้วนะคะสําหรับงานวันเกษตรและของที่อําเภอปลายพระยาค่ะซึ่งงานเนี้ยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพนะคะแล้วก็ความเข้มแข็งของพื้นที่นะคะซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ของดีอําเภอปลายพระยาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรนะคะต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพของจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในอำเภอปลายพระยาแล้วก็สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งงานเนี่ยก็จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ1กรกฎาคมนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะมีการแสดงนะคะที่เวทีกลางค่ะรวมถึงลานวัฒนธรรมที่จะสาธิตความเป็นอยู่การแต่งกายการทําอาหารพื้นถิ่นประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะนิทรรศการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะศาสตร์พระราชาโครงการในพระราชดำรินิทรรศการของหน่วยงานราชการปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็ภาคเอกชนตลอดจนมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปแล้วก็อาหารพื้นบ้านด้วยนะคะก็ใครยังไม่ได้ไปก็อยากจะเชิญชวนให้ไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีเรื่องต่อเนื่องพอพูดถึงปลายพระยาเราก็จะนึกถึงทุเรียนทะเลหอยนะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานโคตรครัวใช่ไหมคะงานโคตรครัวที่ถนนหน้าสโมสรลูกเสือคุณผู้ฟังเขาเรียกถนนอะไรอะตรงนั้นน่ะมหาราชซอย1ใช่ไหมมหาราช1นะคะก็ฝนเองก็ได้ไปร่วมงานนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทานทุเรียนทะเลหอยซึ่งวันนั้นอะโอ้โหแตกตื่นมากนะคะเพราะว่าทางทท.เขามีการจัดแคมเปญนะคะเป็นโปรโมชั่นกิโลละ69บาทนะคะซึ่งฝนเองเนี่ยก็ไปในนามสื่อมวลชนนะคะทางทท.เขาก็ได้เขาเรียกว่าให้ได้ชิมให้ได้ชิมทุเรียนทะเลหอยนะคะของกระบี่เราจะบอกว่ารสชาติมันสุดยอดมากเลยคุณผู้ฟังไม่เคยคิดว่าจะเจอทุเรียนบ้านเราที่รสชาติมันสุดยอดเพราะวันก่อนอ่ะมีโอกาสได้กินของทุเรียนเขาพนมนะคะทุเรียนที่เขาพนมนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองเหมือนกันนะคะของเขาพนมแต่กลายเป็นว่ารสชาติอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะคือทุเรียนเขาพนมเนี่ยมันจะเป็นรสชาติฟิลแบบหวานมันไม่ใช่หวานมันสิเขาเรียกว่าครีมมี่แล้วก็มันใช่ไหมแต่หวานน้อยหวานน้อยแต่ทุเรียนทะเลหอยอะค่ะมันเป็นรสชาติแบบครีมมี่แล้วก็เนื้อมันจะเป็นครีมเลยอะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ารสชาติมันจะหวานหวานมากคุณผู้ฟังหวานแบบเหลือเชื่อนะคะก็เลยแบบว่ามีการอุดหนุนนะคะมีการอุดหนุนนะคะกลับมาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นรสชาติที่อร่อยมากๆเลยสําหรับทุเรียนทะเลหอยนะคะใครยังไม่เคยไปลองชิมเพราะว่าทุเรียนทะเลหอยเนี่ยเป็นทุเรียน GI นะคะที่เค้าเรียกว่าเป็นสินค้าที่บ่งบอก เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นแหละนะคะว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งฝนก็ไม่รู้จะอธิบายความเป็นเอกลักษณ์ยังไงดีเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทุเรียนหมอนทองที่จังหวัดอื่นที่ฝนเคยทานนะไม่เหมือนชุมพรบ้านเราถ้าทุเรียนก็ต้องชุมพรเนาะนะคะไม่เหมือนที่ชุมพรไม่เหมือนทุเรียนนครนะคะแล้วก็ไม่เหมือนทุเรียนแถวภาคตะวันออกด้วยนะคะรสชาติดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองฝนว่าในงานเนี่ยน่าจะมีนะคะเพราะว่าเป็น GI ของอำเภอปลายพระยาเลยสำหรับทุเรียนทะเลหอยนะคะนี่ถือว่าเป็นงานที่อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านไปร่วมกันนะคะถ้าเกิดว่าว่างเนาะอยากจะไปดูนะคะสินค้าอะไรของปลายพระยาก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นงานดีๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ไปเที่ยวกันใครไม่เคยไปเที่ยวปลายพระยาอยากให้แวะเวียนไปเที่ยวนะคะที่ปลายพระยานะคะเพราะว่าก็มีมันฝนเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะคะก็พอมีโอกาสแบบออกไปถ่ายรายการไปทําข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้แวะเวียนไปก็เป็นอําเภอที่เค้าเรียกว่าอยู่กันแบบเรียบง่ายนะคะแล้วก็มีความเป็นพื้นถิ่นน่ะค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ลองไปเที่ยวกันดูนะคะเอาล่ะนี่คืองานดีๆนะคะที่นํามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสําหรับวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันอะไรล่ะเค้าเรียกวันอังคารวันอังคารนะคะก็จะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมครม.นะคะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังนะคะติดตามรับฟังในส่วนของการประชุมนะคะซึ่งรอบเนี้ยจะเป็นการประชุมนะคะเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570นะคะซึ่งก็จะมีการประชุมนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้มาละนะคะไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทําหน้าที่แทนเนื่องจากตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านมีภารกิจนะคะสําคัญในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนะคะในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งคุณผู้ฟังถ้าเกิดอยากจะทราบเรื่องของงบประมาณนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะคะหรือว่าสามารถเข้าไปดูจะมีการอัปเดตข่าวนะคะทางเว็บไซต์นะคะของกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่ thainews.prd.go.th นะคะซึ่งเมื่อวันนี้ก็มีการประชุมไปแล้วนะคะ1วันนะคะก็มีการสรุปนะคะมาให้ได้ทราบกันนะคะว่ามีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่อยากจะให้ติดตามรับฟังกันเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนบอกทำไมเรื่องงบประมาณทำไมเราไม่รู้เรื่องบางทีเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องติดตามข่าวด้วยส่วนนึงอะนะคะจะได้ทราบข่าวกันนะคะว่าเอาล่ะโครงการต่อไปจะมีโครงการอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็อยากให้ติดตามนะคะหน้าเพจสวทกระบี่กันติดตามกดติดตามไว้ได้ค่ะเผื่อว่ามีนโยบายอะไรที่สำคัญนะคะเราก็จะได้ทราบข่าวไม่ตกข่าวนะในเรื่องข่าวสารบ้านเมืองในเรื่องนี้นะคะก็ฝากกันด้วยก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามรับฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะของพระองค์ผ่านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
1: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
2: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณ กรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณ กรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJนะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่าน มติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
3: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติ สิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
5: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz นะคะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: พราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
14: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:46 น.สำหรับการอภิปรายวันแรกสสฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาสนาตระเกตรายงาน
7: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
15: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายณฤชาคงสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมเบิลพร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
16: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงกรณีทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในข้อหานำเข้ายาเสพติดไฮโทประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลีย โดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเสงค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นแถลงผลการประชุมครม.เวลา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านเวลา16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา16นาฬิกา30นาทีรายการป้ายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา18นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรมเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสาระสารพันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันออกอากาศจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์
2: เฮ้พี่บางเด้อต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาป800กว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำทานก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดโร

0: ชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
1: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนการจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
0: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืน

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะเริ่มต้นทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอันดามันวันนี้นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะในเช้าวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนกันด้วยนะคะ30 มิถุนายนพุทธศักราช2569วันอังคารแล้วนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรายังเหลืออีก6เดือนนะคะสำหรับปี2569วันนี้ต้องบอกว่าฝนตกยังไม่แผ่วกันเลยสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะของระนองตั้งแต่เช้าทีเดียวตกหนักนะคะแล้วก็ได้ทิ้งช่วงปลายเล็กน้อยแล้วก็ตกหนักกันอีกช่วงนี้ค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของระนองชุมพรกระบี่พังงาและภูเก็ตนะคะที่กำลังรับฟังกันอยู่ในขณะนี้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเส้นทางนะคะจากระนองไปพังงานี่ก็จะคดเคี้ยวทีเดียวนะคะหรือว่าจากระนองไปชุมพรเช่นเดียวกันนะคะค่ะบางครั้งนี่ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็ควบคุมความเร็วตามที่ป้ายบอกข้างทางได้บอกไว้ด้วยนะคะว่าช่วงนี้เป็นทางลาดชันระยะกี่กิโลเมตรแล้วก็ควรที่จะใช้ความเร็วในระดับที่เท่าไหร่กันนะคะ9:17 น.ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเรื่องของรายงานอากาศตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาฉบับที่8แล้วนะในช่วงเวลา5:00 น.ของวันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกันด้วยนะคะชาวเรือมาฟังรายละเอียดตรงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดต่างๆก็ได้มีการออกเตือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงศูนย์ไปโป้ของระนองกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการในเรื่องของเรือเข้าเรือออกนะคะตรงนี้ค่ะเพิ่มความระมัดระวังกันและมาดูตรงนี้กันฉบับที่8ได้บอกว่าอย่างไรแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้ระนองกับพังงานะคะจะเป็น2จังหวัดของภาคใต้ที่มีฝนตกหนักมากนะคะจากรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ30มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะท่านผู้ฟังขาขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะและเพื่อความปลอดภัยนะคะท่านผู้ฟังขาและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางนะคะไปยังสถานที่ต่างๆก็ให้เช็คพยากรณ์อากาศจังหวัดปลายทางแล้วก็ระหว่างทางที่ท่านจะเดินทางไปด้วยนะคะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางกันเลยเช็คเรื่องอากาศเช็คเรื่องเส้นทางเช็คเรื่องเส้นทางนี้ทำให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลากันเพราะว่าตอนนี้ก็มีถนนเส้นต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าก็ขอให้วางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังกันด้วยและรอติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา17 7 นาฬิกาของวันนี้กันนะคะท่านผู้ฟังคะและเรามาดูกันสักนิดหนึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดที่ไหนกันบ้างซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานจนถึง5 นาฬิกาวันนี้กันนะคะมีขนาด 3.6 และขนาด 3.0 ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะส่วนที่เมียนมานะคะศูนย์กลางที่เมียนมานี้จะมีขนาด 2.7 กับท่านผู้ฟังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะในทุกเหตุการณ์กันค่ะสรุปให้ทราบกันและเรามาดูกันสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่อภิสลาก็ได้บอกกันไปว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากของภาคใต้มีจังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะคะในวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่1กรกฎาคมเริ่มเดินใหม่กันจังหวัดในภาคใต้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากคือชุมพรระนองและพังงานะคะส่วนวันที่2กรกฎาคมก็ชุมพรระนองและพังงาเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันที่3ก็จะไม่มีนะคะในเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะแต่จะมีระนองกับพังงาที่จะมีฝนตกนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมกันเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนตกหนักนะคะค่ะก็นำเรื่องของรายงานอากาศมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังและในขณะเดียวกันนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับในส่วนของจังหวัดระนองนะคะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะสำหรับงานเกษตรแฟร์นะคะก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็บรรยากาศคึกคักทุกวันเลยนะคะมีประชาชนให้ความสนใจแม้ว่าฝนจะตกนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะจะมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ใจว่ารักเธอไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ว่าในใจ

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญของลูกหลอนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิลูกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มลูกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดลูกหลอนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อลูกของพรุ่งนี้

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก็ขอนำเข้าสู่ช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะพูดคุยนะคะในเรื่องราวนะในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองนะคะขอแนะนำค่ะนายชวิตสวัสดิสารผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ท่านมาท่ามกลางสายฝนเลยนะ
2: พาฝนมาด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ท่านพาฝนมาด้วยนะคะคือจริงๆนี่หน่วยงานของท่านนี่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนของจังหวัดระนองคะ
2: อยู่ในพื้นที่ตำบลบางใหญ่อำเภอกาบุรีจังหวัดระนองครับคิดว่าน่าจะเป็นหน่วยงานราชการที่ไม่กี่หน่วยงานที่อยู่นอกเมืองนะครับหรือว่าจะพูดว่าบ้านนอกก็ไม่เชิงเหมือนกัน
1: ค่ะ คือจริงๆในโซนนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรนี่หนาแน่นทีเดียวนะพืชเกษตรต่างๆนะคะพืชหลักๆก็เมื่อวานที่ผ่านพ้นกันไปด้วยงานเกษตรแฟร์นะคะก็จะมีในช่วงพิธีเปิดนะคะที่เราไปร่วมงานกันนี่ก็จะนำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะว่าในระนองเนี่ยคือมีการประกวดนะคะพืชผลทางการเกษตรทุเรียนสตอมังคุดนะคะคือไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นอำเภอนั้นอำเภอเดียวคือทุกอำเภอที่ได้รับรางวัลกันด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของคุณภาพเน้นๆกันเลยตรงนี้ค่ะวันนี้ท่านก็มีภารกิจหลายเรื่องล่ะที่ท่านจะมาคุยกันนะคะค่ะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านเดินทางมาไกลนะคะจากอำเภอกระบุรีนี่ก็ระยะทางก็ชั่วโมงกว่าๆล่ะที่จะมาร่วมรายการตรงนี้นะคะค่ะในภารกิจที่ท่านจะคุยในมาตรการ4ไม้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนส่งออกจังหวัดระนองนะคะเป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านก็มีส่วนดูแลตรงนี้กันด้วยแล้วก็4ไม้นี่มีอะไรบ้างค่ะก็อยากจะให้ท่านได้บอกความเป็นมาเป็นไปตรงนี้กันเลยได้นะคะ
2: นะครับก็ต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าจริงๆก็เน้นย้ำว่าในมาตรการ4ไม้นะครับที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนส่งออกในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งมูลค่าเนี่ยประมาณ 5,500 ล้านบาทนะครับซึ่งในทางของรัฐบาลเนี่ยปี2569นี้ก็ตั้งใจว่าจะเข้าสู่ 1.5 แสนล้านนะครับมูลค่าของทั้งประเทศนะครับแต่ของจังหวัดระนองเราเนี่ยอยู่ประมาณ 5,000 กว่าล้านก็เหมือนที่ผมได้นำเรียนไปนะครับซึ่งมีผลผลิตอยู่ประมาณ 40,000 กว่าตันนะครับแล้วก็จับจุดพีคจริงๆออก 15,000 กว่าตันเนี่ยในเดือนหน้านี้ก็เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนะครับเพราะนั้นในมาตรการสีไม้ที่ผมจะมานำเรียนท่านผู้ฟังก็ท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับก็อาจจะฟังดูแล้วเครียดหน่อยแต่จริงก็ให้ฟังอย่างสบายๆก็พยายามพูดเรื่องเครียดก็ที่ไม่เครียดนะครับ
1: คือจริงๆแล้วนี่ถ้าว่าเป็นผู้บริโภคมีฟังแล้วสบายใจมากกว่านะพี่อ้อมองนะคะแต่ชาวสวนทุเรียนนี่ต้องฟังดูละสีไม้คืออะไรกันบ้างนะคะ
2: ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะครับก็มากกว่าควรรู้เพราะว่าจะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับในการจัดการสวนนะครับซึ่งกรมวิชาการเกษตรนะครับก็มีหน้าที่บทบาทในการควบคุมกำกับดูแลนะครับแล้วก็ใช้นโยบายนี้ในการควบคุมและก็ยกระดับทุเรียนคุณภาพของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะการส่งออกและตอนนี้มันเข้าสู่ฤดูกาลของภาคใต้มันถัดมาจากภาคตะวันออกนะครับทีนี้ในสีไม้เนี้ยที่จะนำเรียนหนึ่งก็คือจะไม่อ่อนก่อนแล้วก็จะไม่นอนแล้วจะไม่สวมและสุดท้ายก็จะไม่สีและไม่สารครับแล้วก็ควบคู่ไปกับมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขนะครับวันนี้นะครับ
1: คือสำคัญหมดเลยนะสีไม้ตรงนี้พี่อ้อมองนะแต่ไม่สวมเนี่ยสำคัญเหมือนกันเรื่องไม่อ่อนด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆนี่ของระนองนี่เราส่งสัญญาณอย่างเป็นทางการในการตัดทุเรียนเลยเมื่อวันที่10มิถุนายนนี่เองนะเราส่งสัญญาณกันแล้วนะคะแล้วก็ตามที่ท่านบอกว่าในเดือนหน้าจะเยอะกว่านี
2: ้เยอะ
1: นะคะแล้วก็เรามาคุยกันเลยค่ะไม้ที่1คืออะไรคะท่านผอคะ
2: ไม้1คือไม่อ่อนครับ
1: ค่ะ
2: ไม่อ่อนเนี้ยก็คือต้องไม่ตัดทุเรียนอ่อนนะครับแล้วก็ในการที่จะไม่ตัดทุเรียนอ่อนเนี่ยมันก็มีดัชนีในการเก็บเกี่ยวของทางสวนอยู่นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เราเริ่มตั้งแต่ในการดูเรื่องของลักษณะผลทั้งลักษณะภายนอกทั้งลักษณะภายในก็เหมือนกับที่เราไปประกวด ผลผลิตที่งานเกษตรแฟร์ไหมครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการก็เช่นเดียวกันครับในลักษณะภายนอกเราดูก้านผลเราดูขั้วผลเราดูปลิงว่ามันบวมหรือยังนะครับเราดูหนามนะครับเราดูปลายหนามเราดูร่องหนามนะครับแล้วก็มันก็สัมพันธ์กับในเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวตั้งแต่หลังดอกบานก็เป็นต้นมาเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับก็120ถึง135วันควบคู่ไปกับก้านยาวแบบเนี้ยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นพันชนีนะครับแบบเนี้ยมัน105ถึง110วันกับพวงมณีอะไรก็ตามแบบนี้นะครับถ้าเป็นกระดุมก็อาจจะ95ถึง100วันแบบนี้นะครับอันนี้มันก็ดูลักษณะภาพรวมนะครับในการดูว่าในการที่จะตัดไม่อ่อนครับซึ่งในการที่มันเจอผลผลิตทุเรียนอ่อนเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการของตลาดที่ไปส่งผลกระทบในผลเสียนะครับในเรื่องราคาในเรื่องความเชื่อมั่นนะครับของคู่ค้าก็โดยเฉพาะจีนนะครับซึ่งเป็นตลาดหลักของประเทศไทยเองนะครับ
1: ค่ะเรื่องไม่อ่อนนี่ก็ก็เป็นเรื่องที่ย้ำกันอยู่นะคะเพราะว่าระนองนี้เราก็มีผลผลิตเยอะเราก็มีล้งมาวางมาตั้งที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็มีจุดรวบรวมต่างๆเข้ามานะครับในพื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยก็มีล้งที่ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับที่กรมวิชาการเกษตรไปรับรองเนี่ยมีอยู่หนึ่งล้งนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็จะพาไปขายที่พื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งมีลงเยอะแล้วก็มีเครือข่ายของลงก็ได้มาซื้อในพื้นที่ของจังหวัดระนองเรานั่นเอง
1: ค่ะแล้วลงที่ได้รับการรับรองตรงนี้นี่เขาจะอยู่ในจุดไหนของระนองคะ
2: อยู่ในพื้นที่อำเภอกระบุรีครับ
1: กระบุรีนะคะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่พี่อ้อทราบนะไม่ทราบข้อมูลนี้มีการปรับเปลี่ยนหรือยังคือจะมีลงจากต่างประเทศ
2: ครับ
1: มารับซื้อด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือทุเรียนระนองนี่ส่งออกหมดเลย
2: ก็ส่วนใหญ่นะครับ
1: ส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลาสไซต์ตกไซนี่ก็อีกเรื่องนึง
2: ก็เป็นผลผลิตภายในประเทศนะครับก็มีการจำหน่ายภายในประเทศ
1: ค่ะแต่ในก่อนหน้านี้คือทางกระทรวงเกษตรก็เดินหน้าในเรื่องของการปัดเกสรนะคะก็มีตอนนั้นเราเปิด
2: ด้วย
1: กันนะปัดเกส
2: ร
1: ทุเรียนแล้วก็ทรงสวยผู้เต็มน้ำหนักดี
2: ใช่ครับ
1: ต้องเป็นทุเรียนระนองนะคะจะย้ำกันตรงนี้เลยนะคะท่านขาแล้วก็ในเรื่องของไม่อ่อนตรงนี้คือตอนนี้ในมาตรการการดูแลตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในการดำเนินการของพี่น้องเกษตรกร
2: อ๋อครับก็หน่วยงานภาครัฐนะครับโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองนะครับแล้วก็เครือข่ายทั้งท้องที่ท้องถิ่นต่างๆนะครับเราก็ควบคุมกำกับดูแลนะครับตั้งแต่สวนเป็นต้นมาที่มีการสร้างจิตสำนึกนะครับว่าอย่าตัดทุเรียนอ่อนนะครับหรือว่าถ้ามีการทำสัญญาซื้อขายต่างๆนะครับก็ให้ท่านได้เข้าไปควบคุมมือมีดนะครับด้วยนะครับว่าก็พยายามต้องดูกันเพราะว่าส่วนของท่านนี้ท่านรู้ดีนะครับว่ามันจะแก่หรือมันอ่อนก็ตามนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการควบคุมกำกับดูแลที่ด่านเช่นด่านศิลาสลักน
1: ะครับ
2: ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชุมพรต่อไปนะครับซึ่งก็มีแผนเดือนหน้าที่เราจะควบคุมกำกับดูแลกันอยู่ในหน่วยงานด้านการนะครับ
1: อ๋อคือเดือนหน้านี่จะเยอะกว่าเดือนนี้ใช่ไหมคะ
2: เยอะครับเยอะเพราะมีสองนี่จะเยอะเลยนะครับ
1: อ๋อค่ะ
2: นะครับผลผลิตออกเยอะนะครับในช่วงเดือนหน้า
1: คือตอนนี้ของระนองยังเป็นมีดแรกกันอยู
2: ่เป็นมีดแรกครับ
1: อ๋อมีดแรกแล้วก็มีดสองนะคะแล้วก็ ในเมื่อวานนี้พี่อ้อไปงานเกษตรแฟร์แล้วก็มีน้องที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของระนองล่ะเขาจำหน่ายทุเรียนอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งตัดมาจากสวนเลยแต่ถ้าว่าจะกินเนี่ยแบบเขาจะบอกว่าเราชอบแบบไหนแบบไก่ฉีกหรือว่ากรอบนอกนุ่มในเขาจะบอกว่าอ่ะถ้าว่าจะกินแบบนี้นี่รออีกสักวันหนึ่งถึงจะได้กิน คือเขาดูในเปอร์เซ็นต์ของแป้งด้วย
2: ใช่ครับ
1: เขาดูตรงนี้นะคะคือในการถ่ายทอดความรู้ตรงนี้กับพี่น้องเกษตรกรนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เขาเข้าใจถ้าว่าทุเรียนอ่อนเล็ดลอดไปผลเสียตามมานะคะ ในเรื่องของความไม่มั่นใจหรือว่าถูกตีคืนถ้าส่งไปต่างประเทศค่ะเรื่องนี้ในเรื่องของไม่อ่อนท่านจะย้ำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: เรื่องไม่อ่อนนะครับก็เหมือน ที่พี่อ้อได้พูดไปตะกี้นะครับว่าสิ่งที่เน้นย้ำนะครับในเรื่องของที่ผมพูดไปคือลักษณะภายนอกส่วน ภายในนะครับ ก็ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้ง นะครับที่บอกว่าถ้าเป็นหมอนทองเนี่ยนะครับต้อง 32% ถ้าเป็นก้านยาวก็ต้อง 32% ถ้าเป็นพันชนีพันพวงมณี 30% น้ำหนักเนื้อแห้งนะครับส่วนพันกระดุมทองนี่คือ 27% นะครับแต่สิ่งสำคัญในช่วงของหน้าฝนก็โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดระนองครับที่เรามาคุ้นหูกันว่าฝน8แดด4เนี่ยพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับแล้วก็ผลผลิตออกเขาเรียกว่าเนื้อคือเนื้อคืนและลงนะครับหรือว่าผู้ประกอบการจะมาบอกว่ามันอ่อนนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้อ่อนนะครับแต่ว่าเมื่อได้รับฝนเข้ามาเนื้อมันจากเหลืองถ้ามันแห้งนะครับถ้ามันอยู่ในช่วงหน้าแล้งมันจะแห้งแล้วมันจะเนื้อจะเหลืองแต่พอฝนตกเข้ามาเนี่ยเนื้อมันจะขาวและซีดในบางพื้นที่ที่ได้รับฝนเยอะนะครับผมนำเรียนแบบนี้แต่จริงอ่ะมันแก
1: ่
2: มันก็ไม่ได้อ่อนนะครับแต่บางครั้งอาจจะมีการพูดประเด็นว่ามันอ่อนก็ทำให้ทุเรียนของพื้นที่จังหวัดระนองนี่เสียหายแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในการที่ผู้ประกอบการลงจะรับซื้อแล้วก็นำไปสู่การกดราคาต่างๆซึ่งผมก็มีมาตรการต่างๆร่วมกับทางหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างการรับรู้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับในทุเรียนคุณภาพของจังหวัดระนองเราเองนะครับ
1: ค่ะอ๋อฝนนี่มีอิทธิพลตรงนี้ด้วยได้ทำให้เรื่องสีเขาเปลี่ยน
2: สีเปลี่ยนครับ
1: นะคะโอ
2: ้เนื้อซีดขาวถ้าฝนเยอะนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องดูอ๋อเนื้อมันแฉะด้วยใช่ไหมคะ
2: แต่ตอนนี้นี่ยังนะครับผมแค่คาดการณ์ว่าถ้าฝนเยอะมากกว่านี้ในช่วงของการเก็บเกี่ยวนะครับเราอาจจะเจอข่าวในลักษณะนี้นะครับโดนกดราคาอะไรต่างๆเพราะนั้นเราก็มีแนวทางในการป้องกันนะครับในทุเรียนคุณภาพของจังหวัดระนองเราเองซึ่งเรามั่นใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยและล่าสุดก็คือความอร่อยแน่นอนนะครับ
1: ก็พี่อ้อการันตีด้วยว่าอร่อย
2: พี่อ้อชิมไปเยอะเหมือนกัน
1: ชิมไปเยอะเหมือนกันนะคะหลายสวนทีเดียวนะเพราะว่าตั้งแต่อยู่ในระนองนี่ก็ได้ลงตามทีมงานของกระทรวงเกษตรนี่ไปยืนใต้ต้นทุเรียนก็มีนะตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของไม้ที่สองล่ะคะท่านผอ.ขาเป็นยังไงไม้ที่สอง
2: ไม้ที่สองนี่คือไม้หนอนครับ
1: ไม้หนอน
2: ไม้หนอนนี่สำคัญเลยนะครับไม้หนอนนี่คือไม่มีหนอนเจาะเมล็ดที่เรียกว่าหนอนรูหนอนมาเลย์หนอนใต้นะครับซึ่งตัวลักษณะแดงๆปากดำเลยก็ตามนะครับซึ่งหนอนนี้ก็สำคัญมากเพราะเป็นหนึ่งในศัตรูพืชกับการที่ประเทศจีนห้ามเข้านะครับผมก็เลยนำเรียนว่ามันมีการระบาดนะครับจากพื้นที่ตั้งแต่มาเลย์มาแล้วก็3จังหวัดแล้วก็ไล่มาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการจัดการศัตรูพืชนะครับที่ดีพอนะครับแล้วทีนี้ค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าผีเสื้อกลางคืนเนี่ยมันจะเข้าไปวางไข่ตอนผลเล็กกันนะครับตอนประมาณ6สัปดาห์หรือว่า1เดือนครึ่งแล้วหลังจากนั้นน่ะตัวหนอนเนี้ยมันจะพัฒนาอยู่ในเมล็ดของทุเรียนนั่นแหละครับประมาณ30ถึง40วันแล้วเมื่อมันพัฒนาเต็มที่มันก็จะเจาะออกจากเมล็ดเจาะออกจากผลแล้วมาออกจากเปลือกแล้วก็ทิ้งตัวลงดินเข้าสู่ระยะดักแด้ 9-10 เดือนแล้วก็พัฒนาเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีจุดสีขาวอยู่6จุดนะครับ
1: อ
2: ันนั้นแหละครับแล้วสำคัญมากเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คือในแนวทางมาตรการป้องกันนะครับ
1: ค
2: ือเราต้องเข้าใจว่า1ก็มีการใช้วิธีกลน่ะเช่นมีการคลุมผลทุเรียนนะครับซึ่งมีการใช้อยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็หลายสวนนะครับที่ขนาดถุง45คูณ75เซนติเมตรเลยก็ตามนะครับมีการเก็บทุเรียนที่ร่วงลงพื้นที่อาจจะมีหนอนอยู่นะครับเราพาไปเผาทำลายนอกพื้นที่อะไรก็ตามแต่ถ้าควบคุมไม่ได้จริงๆก็เข้าสู่การใช้สารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสารเคมีคาร์บาริลนะครับจะ50กรัมต่อน้ำ20ลิตรจะเป็นเลมด้าที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือเป็นอีมาเมกตินเบนโซเอทแบบเนี้ยก็ได้หมดเหมือนกัน10กรัมต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ตามนะครับซึ่งก็ใช้ตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำหรือว่าตามฉลากที่ข้างกล่องข้างถุงนั่นนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางในการป้องกันและกำจัดในช่วง6เดือนจำนะครับช่วงผลเล็ก 6สัปดาห์ก็ไม่ใช่6เดือนนะครับช่วง1เดือนครึ่งนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงสำคัญ
1: ก็ถ้าว่าท่านต้องการจะทราบข้อสงสัยต่างๆนี้ก็สอบถามทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรละนองหรือว่าสำนักงานเกษตรอำเภอที
2: ่
1: อยู่ใกล้ท่านได้ที่สุดเลยในเรื่องของการใช้ตรงนี้กันนะคะนี่คือไม่ที่สองคือไม่หนอน
2: กับขออนุญาตเน้นย้ำอีกนิดได้ไหมครับก
1: ็
2: ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรครับท่านก็ได้ออกมาตรการกลองสี่ชั้นแล้วก็เติมท้ายคำว่า plus เข้ามา
1: ค่ะ
2: นะครับในเรื่องของหนอนครับซ
1: ึ่
2: งกรมวิชาการเกษตรเราก็ดำเนินการมาตรการนี้มา2ปีแล้วแล้วค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาที่ประเทศจีนหรือว่าคู่ค้านะครับในเกิดปัญหาเรื่องหนอนแล้วก็ย้อนกลับมานะครับก็มีการทวนสอบย้อนกลับมาจนถึงสวนแล้วก็ตามแล้วเราก็ออกมาตรการนี้ตั้งแต่สวนเลยครับสวนเนี่ยตั้งแต่ตรวจก่อนตัดนั่นแหละครับก
1: ็
2: จะมีการพักในสวนอยู่24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเมื่อตัดออกมาจะเกิดความร้อนที่ผลแล้วหนอนมันจะอยู่ไม่ได้มันจะออกมาแล้วก็ไปเข้าสู่ถ้ามันยังไม่ออกมามันจะเข้าสู่กระบวนการพักที่ลง48ชั่วโมงครับก็คือ2วันนะครับเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นหลังจากตัดจากต้นนะครับที่เปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลนะครับของผลผลิตที่เข้าสู่ระยะแก
1: ่
2: นะครับตรงนี้นะครับเมื่อ48ชั่วโมงนะครับเราพักอีก48ถ้ามันมีหนอนอยู่ในผลมันจะออกมานะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการอีกทีนึงอีก48ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงอีกนะครับโดยภาพรวมทั้งโฟลว์เนี่ยมันอยู่ประมาณ96ชั่วโมงถึงจะออกไปประเทศคู่ค้าหรือว่าจีนนะครับเพราะนั้นให้ท่านได้มั่นใจนะครับว่าทุเรียนทุกผลก่อนออกจากประเทศไทยหรือว่าออกจากระนองไปสู่ลงชุมพรแล้วก็ออกไปด่านไม่ว่าจะมุกดาหารหนองคายนครพนมหรือว่าเชียงของก็ตามจะไปประเทศคู่ค้านี้เรามีมาตรการของกรมวิชาการเกษตรที่เข้มข้นมาก เพื่อให้จีนได้เชื่อมั่นในการซื้อผลผลิตของจังหวัดระนองเราเองหรือของประเทศ ไทยครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นความเชื่อใจกันด้วยนะตรงนี้นะคะเพราะว่าผลผลิตที่ออกไปเนี่ยเพราะว่าเขาประทับใจเขาจะมีการจองคิวนะคะสั่งซื้อเข้ามานะคะต่อเนื่องกันนะคะตรงนี้ในเรื่องของไม่หนอนไม่ที่3แล้วคะท่านผอ.ค่ะ
2: ไม่ที่3เลยนะครับก็ไม่สวมครับเร
1: ื่
2: องนี้ใกล้ตัวมากนะครับไม่สวมเนี่ยคือไม่สวมสิทธิ์ก็คือไม่สวมสิทธิ์ใบรับรองจากสวนอื่นนะครับหรือว่าไม่นำทุเรียนนอกพื้นที่หรือว่าลักลอบนำเข้ามาสวมทุเรียนไทยเพื่อการส่งออกนะครับอันนี้สำคัญครับนะครับซึ่งผมก็นำเรียนว่าปัจจุบันนะครับในการรับรอง GAP ของพื้นที่จังหวัดระนองเรารับรองไป 36,000 กว่าไร่นะครับจาก 42,000 กว่าไร่ก็ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งก็80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังเหลืออยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่ได้รับรองนะครับที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการรับรองซึ่งมันก็เป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์ตรงนี้นะครับว่าให้มันถูกหัวถูกหางครับว่าเป็นผลผลิตทุเรียนของเราเองแล้วก็เป็นใบรับรองของเราเองแล้วเราก็ใช้ใบรับรองในการจำหน่ายผลผลิตทุเรียนของเราเองนะครับซึ่งมันก็สัมพันธ์กับมาตรการในการป้องกันการสวมอยู่4ไม่กับ1กออีกนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเลยนะครับ4ไม่แรกนะครับตัวไม่แรกคือไม่ให้ใบรับรองกับบุคคลอื่นจะลงจะผู้ประกอบการจะรถรั้วกับเพื่อนบ้านอะไรก็ตามนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงต่อการที่จะโดนสวมในการขายใบรับรองแล้วก็ขายผลผลิตมาสวมใบรับรอง
1: ของ
2: ตัวเกษตรกรเองอันนี้คือไม่แรกนะครับ2ก็คือไม่ขายใบรับรองครับอันนี้ต้องสร้างจิตสำนึกเยอะๆเลยนะครับว่าขอความกรุณาท่านนะครับว่าท่านอย่าขายใบรับรองท่านอยากขายใบรับรองท่านขายใบรับรอง GAP ก็เท่ากับขายจิตวิญญาณของเราเองไปด้วยนะครับขายคุณภาพและความปลอดภัยไปนะครับท่านไม่ให้ถ่ายภาพใบรับรองถ้าท่านให้ถ่ายภาพใบรับรองนะครับก็จะเกิดการสวมคิวได้ง่ายมากนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงว่าจะใช้ใบรับรองในทางที่ไม่ถูกต้องหรือทางที่ผิดนะครับไม่ที่4ก็คือไม่แพร่ใบรับรองออกทางโซเชียลต่างๆจะเป็น LINE จะเป็น TikTok จะเป็นสื่อสังคมต่างๆครับมันมีความเสี่ยงต่อโดนสวมทั้งนั้นนะครับแล้ว1กก็คือ การเขียนใบรับรอง GAP นะครับในการจำหน่ายนะครับไม่ว่าเขียนคล่อมข้อความตัวอักษรนะครับของทางราชการตั้งแต่วันที่จำหน่ายนะครับเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนปีพันทุเรียนที่จำหน่ายพันหมอนทองปริมาณ2ตัน10ตัน20ตันอะไรก็ตามนะครับรถรั้วที่มาซื้อป้ายทะเบียนนะครับลงที่มาซื้อมีชื่อลงอะไรบ้างแล้วก็สำคัญสุดนะครับก็คือให้ท่านลงลายมือชื่อนะครับจะเป็นลายเซ็นจะเป็นตัวเขียนอะไรของท่านก็ตามนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนและเขียนคล่อมข้อความทั้งหมดนะครับเพราะแน่นอนว่าท่านขายจากพื้นที่ระนองของทั้ง5อำเภอเมื่อไปสู่ลงเราก็มีการทวนสอบลงเพราะลงก็ต้องส่งสำเนาใบ GAP ให้กับทางกรมวิชาการเกษตรที่เราไปตรวจปิดลงไปสู่ด่านปลายทางที่จะต้องออกใบ PC หรือใบสุขอนามัยถึงจะส่งออกได้ครับเพราะนั้นหลังจากด่านปลายทางที่จะส่งออกจะด่านไหนก็ตามที่ขึ้นพิธีสารกับจีนระหว่างไทยจีนเนี่ยต้องโทรกลับมาที่ผมหรือว่ากรมวิชาการเกษตรในพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อทวนสอบว่าได้มีการซื้อจริงจากเกษตรกรรายนี้หมู่บ้านนี้ตำบลนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่มีการสวมเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมครับที่จะนำเรียนให้ได้ฟังครับ
1: ค่ะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะใน3ไม้แล้ว มาถึงไม้ที่4กันนะคะ
2: ไม่ที่4เลยนะครับ
1: ไม่ที่4เลย
2: ไม่ที่4นี่สำคัญมากเพราะเป็นข่าวดังในโซเชียลมา2ปีต่อเนื่องก็คือไม่สีและไม่สารไม่สีนี่คือสี BY2 เห็นไหมครับผลผลิตทุเรียนที่ไปอยู่ที่ลงต่างๆมันจะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแอปเปิลบ้างเป็นสีทองบ้างซึ่งจีนนี่จะชอบลักษณะสีแบบนี้แต่ช่วงหลังนี่มันเกิดปัญหาว่ามีการใช้สีมาชุบผลนะครับทำให้มันเกิดการปนเปื้อนและหนึ่งในนั้นที่มันมีประเด็นมากมายก็คือ BY2 ถ้าเป็นศัพท์ก็เรียกว่า Basic Yellow 2ก็คือเป็นสีในทางอุตสาหกรรมเป็นสีทาบ้านเป็นสีย้อมอะไรต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพมันจะเกิดการสะสมให้เกิดโรคร้ายอะไรต่างๆซึ่งห้ามเด็ดขาดครับอันนี้คือเรื่องแรกคือสีที่จะมาย้อมส่วนอีกเรื่องคือไม่สารเนี่ยสารมันมีอยู่2สารครับสารที่ดังมากตอนนี้ก็คือแคดเมียมตัว CD ครับนะครับทั้งประเทศเลยดังมากนะครับว่าต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักก็คือแคดเมียมอีกเรื่องนึงก็คือต้องไม่มีการปนเปื้อนของสารพิษสารเคมีเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดเช่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโรคแมลงวัชพืชครับใน4กลุ่มสารนะครับจะออร์แกโนฟอสเฟตจะออร์แกโนคลอรีนจะไพริทรอยแล้วก็คาร์บาเมทที่เราใช้กันอยู่เนี่ยครับนะครับที่ใช้กันอยู่ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโรคแมลงต่างๆนะครับต้องไม่มีการปนเปื้อนถ้ามีการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสำคัญครับอันนี้นะครับก็ได้นำเรียนว่าให้ท่านใช้นะครับสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับตามฉลากนะครับตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำครับในเรื่องของแคดเมียมก็ยังมั่นใจว่าในพื้นที่จังหวัดระนองไม่มีการปนเปื้อนแคดเมียมนะครับเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดที่จะอยู่ในพืชเกิน 0.05 มิลถ้าเป็นในน้ำก็ 0.05 นะครับถ้าในดินเนี้ยก็3มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับก็มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดในพื้นที่จังหวัดระนองเพราะผมก็ได้มีการเก็บตัวอย่างแคดเมียมวิเคราะห์ปี68แล้วก็มีแผนในปี69อีก120ตัวอย่างครับ
1: ค่ะก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วนี่ก็ทำให้มั่นใจนะคะในเรื่องของการดูแลคุณภาพทุเรียนของระนองนะคะตั้งแต่เริ่มนะคะเริ่มที่จะเขาเริ่มออกดอกเลยนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตัดการเก็บเกี่ยวต่างๆจะดูแลเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะแล้วย้ำเลยตอนนี้เราทราบกันแล้ว4ไม้นะคะที่ท่านผอ.วิทย์ได้บอกกันไปคือไม่
2: อ่อน
1: ไม่อ่อน
2: ไม่นอน
1: ไม่นอนไม่สวม
2: ไม่สีและไม่สารนะครับ
1: ไม่สีและไม่สารนะคะค่ะท้ายสุดเลยท่านมีอะไรจะฝากไหมคะเพราะว่าเรามีเวลาเหลืออีก1นาทีเศษๆค่ะ
2: ขอบคุณครับสุดท้ายนี้ครับก็ส่งท้ายในเรื่องประชาสัมพันธ์ในการมายื่นขอการรับรอง GAP พืชครับเราทำโครงการ GAP เร่งด่วนนะครับเพื่ออย่าให้เกิดการสวมก็หน่วยงานราชการนี่เราตบมือกันแล้ว ในทั้งภาคส่วนตั้งแต่ท่านกสท่านกจท่านพรท่านสากลนะครับรวมทั้งท่านอบจทางสภาท้องที่ท้องถิ่นทั้งหมดเลยนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเรากับเคลื่อนถึงท่านสวสสด้วยนะครับแต่ขอให้เกษตรกรได้ตบมือกับเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่เกิดปัญหาอีกต่อไปในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆครับต้องขอบคุณมากๆนะครับอย่างอื่นเลยต้องขอบคุณทางสวทระนองนะครับ FM 107.25 นะครับโดยเฉพาะโครงการอันดามัน
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราออกอากาศทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะนั่นพอค่ะ
2: อ๋อนะครับก็ได้ฟังพร้อมกันนะครับขอบคุณพี่อ้อมากๆด้วยนะครับที่ให้โอกาสสวพระนองนะครับนะครับได้มานำเรียนเรื่องสำคัญนะครับซึ่งก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เข้าถึงเกษตรกรนะครับได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับนะครับก็คิดว่าพื้นที่จังหวัดระนองเราเป็นหนึ่งเดียวกัน
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วเราจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันนะครับเพื่อพัฒนาวงการเกษตรจังหวัดระนองครับก
1: ็
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะวิศลาขอนำเรียนนิดนึงว่าทุกวันอังคารนะคะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวจะมีในช่วงที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองจะมาพบกับเรากันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนายชวิตสวัสดีสารผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองนะคะที่มาพูดคุยในเรื่องของ4สอในเรื่องของการดูแลคุณภาพของทุเรียนระนองที่จะส่งออกเพราะในเดือนหน้านี้เราจะตัดมีด2กันแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอภิชราคงมณีทีมงานสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะและวันนี้อภิชราคมณีพร้อมด้วยท่านผอ.สวพ.นะคะหรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองนายชวิตสวัสดิสารลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้พลโทนรทิพย์ปุยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันทิพรักษ์สวทรนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อจัดสรรงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม
10: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2,400,000 หีบหรือกว่า94ล้านกล่องของอสค.ว่าขณะนี้ได้เตรียมเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยคณะทำงานในการตรวจสอบได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงกระบวนการดำเนินงานของอสค.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.ดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
15: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
16: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
15: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
16: ้เฮ้ย
15: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
17: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
16: ขับขี่มีสติ
15: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอ
18: พ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
19: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชื่อมไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
20: เทศบาล าลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสารนำมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงแล้วก็จะปัดประชาสัมพันธ์มาฝากกันเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่าเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

รสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะใช้กันหมดหรือยังนะคะสำหรับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันนี้นั้นก็เป็นการใช้สิทธิ์วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน2569กันแล้วนะคะใครที่ยังใช้ไม่หมดนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ก็รีบใช้นะคะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ค่อยเริ่มกันใหม่นะคะมาดูเรื่องของการถกงบปี70วันแรกซึ่งเมื่อวานก็คือวันแรกราบรื่นชูกลยุทธ์5ทีนะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายน2569นั้นก็ถือว่าเป็นวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินนั้นอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่1เป็นวันแรกเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะโดยทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยให้ทำหน้าที่แทนเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการทั้งนี้นะคะรัฐบาลได้จัดทำพ.ร.บ.งบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณขาดดุล 788,000 ล้านบาทซึ่งงบดังกล่าวจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะโดยยึดหลัก 5 ทีนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดซึ่งได้แก่1ค่ะทีที่1นะคะทาร์เก็ตก็คือโดยเน้นการใช้งบประมาณให้ตรงเป้าหมายแล้วก็ลดรายการที่ไม่จำเป็นต่อมาทีที่2นะคะ Transparent ค่ะก็คือเน้นที่ความโปร่งใสตรวจสอบได้สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายจริงทีที่3 transition ค่ะซึ่งก็จะเป็นกลไกที่ช่วยประเทศข้ามผ่านวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพ4ทีที่4นะคะก็คือ transformation ค่ะก็คือการลงทุนในดิจิทัล AI และทักษะคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ทีสุดท้ายนะคะ together ค่ะโดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนอกจากนี้นะคะการจัดสรรงบประมาณได้เน้นการจัดสรรตาม6ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านความมั่นคงวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 4,007,165.1 ล้านบาทด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันวงเงินงบประมาณอยู่ที่348,427.4 ล้านบาทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 611,194.5 ล้านบาทด้านโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะคะวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 960,916.6 ล้านบาทด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอยู่ที่ 137,507.8 ล้านบาทและด้านการปรับสมดุลภาครัฐวงเงินงบประมาณรวมอยู่ที่ 676,320.2 ล้านบาทขณะที่ภาพรวมของการอภิปรายในวันแรกเมื่อวานนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแต่ว่าก็มีบางช่วงที่มีสมาชิกในที่ประชุมได้มีการประท้วงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยก็ได้อภิปรายพาดพิงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับคดีหัวสว.แล้วก็การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้บานปลายแล้วก็การประชุมก็ดำเนินต่อไปนะคะทั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมไปถึงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีศักยภาพแล้วก็วางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคต
พร้อมย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังอย่างเข้มงวดยึดหลักวินัยการเงินการคลังและตั้งเป้าที่จะทยอยลดขนาดการขาดดุลการคลังให้กลับมานะคะให้กลับลงมาอยู่ที่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ของ GDP ภายในปี 2572 ค่ะแล้วก็ในส่วนของช่วงค่ำนะคะทางด้านของนางสุวจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อภิปรายแล้วก็ชี้แจงถึงภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่จำกัดและเผชิญความท้าทาย4ด้านคือความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโครงสร้างทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งนี้นางสุภจีนะคะยอมรับว่าบางปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ภายในวันเดียวแต่ต้องใช้เวลาพร้อมวางเป้าหมาย SME เติบโต 40% นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในการปรับปรามนอมินีและกลุ่มทุนสีเทาโดยจะใช้ AI ช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงและเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานค่ะขณะที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายอย่างเข้มข้นสะท้อนการจัดสรรงบนะคะรายจ่ายยังมากกว่ารายได้โดยระบุงบประมาณปี2570นั้นมีสัดส่วนของรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายลงทุนซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวกลับปรับตัวลดลงโดยพบว่ามีโครงการใหม่เพียง300กว่าโครงการในงบประมาณราว 1,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมในเวลาประมาณ 22:46 ค่ะแล้วก็เริ่มประชุมอีกครั้งนะคะในวันนี้ก็คือวันที่30มิถุนายน2569ในเวลา 9:00 นะคะก็คือเป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะ30มิถุนายน2569นะคะสำหรับการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะใช้เวลา3วันด้วยกันระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะมีการลงมติเพื่อรับหลักการในขั้นตอนต่อไปค่ะก็นะขณะนี้นะคะอย่าลืมติดตามในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กันได้นะคะณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาในวันนี้ตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะOn Air NBT 2SD Facebook Page NBT YouTube NBT ค่ะกระทรวงการคลังนะคะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้กับครม.พิจารณาในวันนี้ค่ะด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐค่ะคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2ค่ะเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายค่ะมากันที่ในส่วนของปปส.นะคะกับการลุยค้นที่พักแอร์สาวลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียพร้อมสอบปากคำแฟนนะคะขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาตินางสาว
อารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.มีการชี้แจงกรณีข่าวทางการประเทศออสเตรเลียนะคะควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานปปส.และ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมนะคะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559แล้วนะคะ2559แล้วโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกุมแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วแล้วก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานปปส.ก็ได้มีการเข้าตรวจค้นคอนโดแห่งหนึ่งของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าวนะคะพร้อมสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจค้นแล้วก็สแกนสัมภาระติดตัวนะคะแล้วก็สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อหาวัตถุอันตรายอาวุธหรือว่าสิ่งของต้องห้ามของผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือด้วยซึ่งเป็นบุคลากรที่เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศยานโดยตรงจึงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั้งนี้สำนักงานปปส.ก็ได้เร่งหารือร่วมกับทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย AOT นะคะเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในระบบการตรวจคัดกรองให้มีความรัดกุมสูงสุดนอกจากนี้แล้วค่ะทางสำนักงานปปส.นะคะได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยแล้วก็ระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับปัญหายาเสพติดข้ามชาติโดยจัดตั้งคณะทำงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดณท่าอากาศยานนะคะแล้วก็ณท่าเรือรวมไปถึงขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนนะคะพร้อมทั้งจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและบริษัทเอกชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านพัสดุพันระหว่างประเทศพร้อมเตือนประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดมักที่จะใช้วิธีการจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบผู้รับหิ้วก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวกันได้นะคะซึ่งความผิดดังกล่าวนั้นมีโทษทางกฎหมายที่รุนแรงมากค่ะโดยเฉพาะความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งได้แก่เฮโรอีนไอซ์ยาบ้าหรือยาอีเป็นต้นค่ะมีอัตราโทษนั้นสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงประหารชีวิตทั้งตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศปลายทางด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรค่ะตรวจสอบนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจำนวนกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสมพร้อมย้ำต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะด้านของนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2.4 ล้านหีบหรือว่ากว่า94ล้านกล่องของอกส.ที่เป็นยอดสะสมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568จนถึงเดือนพฤษภาคม2569ซึ่งขณะนี้อกส.นะคะเตรียมที่จะเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกแล้วก็บรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยทางด้านของนายธีรชัยก็กล่าวว่าคณะทำงานได้มีการตรวจสอบการบริหารกิจการโคนมที่ได้รับมอบหมาย
ได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกระบวนการดำเนินงานของทางอกส.นะคะว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากว่าการดำเนินการครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจนะคะที่ตามปกติแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอกส.ขอไปค่ะคณะกรรมการอสค.นะคะและจะต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยรวมไปถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.นั้นดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในส่วนของระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะส่วนทางด้านของนางสาววัชรีวรรณศรีนะคะผู้อำนวยการอสค.ก็มีการชี้แจงว่าการบริหารจัดการนมกล่องหมดอายุในสต็อกหากว่าเป็นการซื้อขายทั่วไปไม่ต้องรายงานในบอร์ดอสค.แต่ว่าหากจะนำไปทำลายก็ต้องมีการรายงานให้ทราบตามกระบวนการส่วนกรณีนมหมดอายุ94ล้านกล่องปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดประมูลและมีภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมมากพอสมควรคาดการว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมระบุถึงสาเหตุที่มีสต็อกนมหมดอายุจำนวนมากเนื่องจากอสค.นะคะต้องแบกรับน้ำนมดิบส่วนเกินมาอย่างต่อเนื่องแต่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงเกษตรให้พิจารณาไม่ให้อสค.นั้นรับซื้อน้ำนมเกิน MOU เพราะจะยิ่งทำให้ขาดทุนสะสมทั้งนี้สำหรับนมล็อตที่ผลิตในช่วงเดือนตุลาคม2568และกำลังจะหมดอายุในช่วงเดือนกันยายน2569มีอยู่ประมาณ1ล้านหีบหรือประมาณ36ล้านกล่องอสค.จะมีแผนเร่งระบายเฟสแรกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ประมาณ 400,000 หีบค่ะอีกหนึ่งเรื่องในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะมาดูอโคด้าค่ะชี้หลายเมืองไทยครองใจนักท่องเที่ยวเอเชียค่ะรัฐบาลเดินหน้าในส่วนของการปั้นไทยแลนด์365 day รับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 day นะคะหรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพทั้งนี้ข้อมูลจากอโคด้านะคะระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นั้นไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกแล้วก็กาญจนบุรีนั้นก็ได้รับความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยรัฐบาลเตรียมต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวโดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนในส่วนของมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกนะคะหรือว่า GSTC ภายใต้ Thailand Green Tourism Plan 2030ค่ะเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวติดท็อป100นะคะแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของโลกนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการดำเนินงานก็เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วโดยอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านได้รับรางวัล Green Destination Award 2026สะท้อนศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไทยในระดับสากลกันแล้วนะคะรัฐบาลก็เชื่อว่าไทยนั้นไม่ได้มีแค่ที่ท่องเที่ยวที่สวยงามจึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยแล้วก็จัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังในส่วนของงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัวร์
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะอำเภอเมืองภูเก็ตส่วนที่กำลังตรวจสอบพื้นที่เทือกเขาพันธุรัตน์หลังพบการลักลอบตัดถนนและเทพื้นคอนกรีตในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะเมื่อวันนี้นะคะช่วง16:00 น.นายสิวัตรระวังกุลอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมด้วยนายอัคราสุวัติกุลค่ะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็รวมถึงในส่วนของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเกาะแก้วด้วยนะคะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ค่ะแล้วก็มีปลัดอำเภอด้วยนะคะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณเทือกเขากำลาหรือว่าเขานางพันธุรัตน์ซึ่งก็เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอกระทู้กับหมู่ที่2ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตภายหลังได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกแล้วก็ทำกิจกรรมในพื้นที่ป่าไม้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยการใช้เครื่องจักรแผ่วถางและปรับสภาพพื้นที่เพื่อก่อสร้างเส้นทางขึ้นสู่พื้นที่ภูเขาค่ะรวมทั้งพบการเทคอนกรีตเทพื้นคอนกรีตในบางช่วงลักษณะเป็นถนนภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็พิจารณาการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคลแสดงตนเป็นเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองพื้นที่แต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามพบรถแบ็คโฮจำนวน1คันจอดอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานจัดทำบันทึกการตรวจยึดนะคะนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถ ATV จากปางช้างนพรัตน์กระทู้นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ตรวจสอบนั่นเองค่ะที่พังงานะคะมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพังงาค่ะเมื่อวันนี้ค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพังงาครั้งที่1/2569ณห้องประชุมภูผาศาลากลางจังหวัดพังงาที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา35ระยะที่1การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงาพ.ศ. 2560ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและรองรับการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดในอนาคตด้วยค่ะที่กระบี่นะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 ของคณะสงฆ์หนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคม2569ณวัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงหรือวัดบางธงตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่กิจกรรมสำคัญนะคะในวันที่4กรกฎาคม2569นั้นค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นร่วมเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรสร้างบุญถวายพระราชกุศลพระสงฆ์500รูปขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะจังหวัดระนองประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่6/2569เมื่อวานนี้ช่วง 8:30 นที่ผ่านมานะคะณห้องประชุมพระพฤงทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่6/2569ค่ะโดยมีนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอและก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะการประชุมครั้งนี้ค่ะที่ประชุมได้รับทราบการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดระนองการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับกรมการปกครองแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่โมเดิร์นเทรดนะคะจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ได้ดำเนินการแก้ไขและรายงานเหตุการณ์อาทิแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ประสบปัญหาทางสังคมดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานรายงานเหตุการณ์สำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมารวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดระนองแล้วก็ได้มีการสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอนามันวันนี้ค่ะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะของเดือนมิถุนายนสำหรับไทยช่วยไทยพลัสใครที่ยังใช้ไม่หมดก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์กันได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็กลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเสาร์แบบนี้ค่ะ10 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ตเรดิโอวันนี้หนูรีวัชรีรัตนกาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทาง
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศล่าสุดสำนักงานปปส.ได้เข้าค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามากรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมและได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทั้งนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเตรียมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขจุดอ่อนในการตรวจสอบสัมภาระอย่างเข้มงวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
9: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าว พร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละ100สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคม2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัด CNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
11: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
12: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
11: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
13: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ในมีขยายดีตอนนั้นด้วยจะอัลลาติยาด้วยในปีโซนี้ด้วยมีดูมีผีปีดีเจมูอมยมยูเนตับว่าอัลลาติยาด้วยปีแน่นี้ด้วยในมีดีตาเลยผีดีตาเจ้ากับว่าอันนั้นมาขี้ตัวเอเตียเลยลายเอาเลยไปยานี่ยาดูเลยผีดีโทรเจ้าท่านในการด้วยสิขี้ตัวเชิงกูเปลี่ยนเชิงตัวกันซาสิลูบากะลามาบอลลูชูเซช่ามูกูเลยมันไม่เปลี่ยนผู้เลยที่ก้าเส้นซาผู้ลูเอปาร์ดีเซช่าลูชูมูกูยาชินายาด้วยลูได้ดีมิมิโกได้มาสัตย์เองด้วยมาตัวซามูมีกูเชื่อชาในดีตาเจ้ามิมิโกได้มาสายวิลันซีมิซิกาไลนามุยินเอชิลอมาเมาเนจินออโตซอเจเนเจไดคาบาโจฉีเชนดูเบဖြစ်ပါသည်တင်းတီလဲခยีထွက်တိုင်းမှာလိုချိုရေးကိုအမြဲကြည့်ရတဲ့စိုက်ပါကထိုင်နေကတွေ့ရှိနေရာတိုင်းကိုလိုချိုစိတ်ချစွာခยีသွားနိုင်ပါသည်ဤစာမျက်နှာသည်ဖန်ငန်းခရဲလာမဘော်တို့ရေးများလိုချိုရဲ့အတွက်ကိုလံပိုးဆောင်ရေးဦးစီးဌာနမှစေတနာကျင်းနာစွာဖြင့်အသိပေးကြားချအပ်ပါသည်ရှင်
15: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
16: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
15: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
17: เนี่ยขอฝากว่าอย่างนี้แหละว่าจงแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้น

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารจากส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคกันค่ะกับทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ

0: เสนอนะคะร่างพรบนะคะงบประมาณรายจ่ายของปี2570ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของการรับมือนะคะกับซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะรวมไปถึงการแก้ปัญหาค่ะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เรามาดูในเรื่องของการทุจริตนะคะในเรื่องของปมของการสอบท้องถิ่นค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เรื่องถึงไหนแล้วเดี๋ยวน้องฝนจะนำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องราวดีๆจากจังหวัดพังงากันค่ะรวมไปถึงช่วงนี้ค่ะช่วงฤดูฝนนะคะก็ทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกเตือนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของลูกๆบุตรหลานนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากกันด้วยค่ะแล้วก็จะปิดท้ายในเรื่องของพยากรณ์อากาศที่ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะช่วงที่แล้วน้องน้ำฝนก็ได้เกริ่นไปนิดๆหน่อยๆนะคะในเรื่องของการแถลงงบประมาณของปี2570ค่ะเมื่อวานค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะด้วยวงเงิน3ล้านล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระที่1ค่ะโดยรัฐบาลจะกำหนดรอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะมุ่งสร้างโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นคงของประชาชนค่ะควบคู่กับฟื้นฟูนะคะฐานะการคลังของประเทศด้วยค่ะให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทางการคลังภายใต้กรอบวินัยการคลังแล้วก็มีความโปร่งใสการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมตั้งเป้านะคะลดการขาดดุลการคลังให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี2572ค่ะรวมทั้งให้หน่วยงานนะคะงบประมาณพิจารณาใช้เงินนอกงบประมาณนะคะควบคู่กับเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะลดภาระของคลังของประเทศค่ะโดยจัดสรรงบประมาณนะคะตาม7กลุ่มงบประมาณค่ะและยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านค่ะได้แก่ด้านความมั่นคงค่ะด้านการสร้างความสามารถการแข่งขันค่ะการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ค่ะการสร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางสังคมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นการเยียวยาภัยพิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐและการชดใช้เงินคงคลังนะคะพร้อมยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายแล้วก็ตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะให้จ่ายภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็เพื่อที่จะให้เม็ดเงินกลับสู่ประชาชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะเศรษฐกิจสร้างการเติบโตของประเทศไปอย่างทั่วถึงและก็อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นแผนการนะคะเป็นพรบที่ทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการจัดทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะใช้ในปีงบประมาณหน้าค่ะมาดูในส่วนของการรับมือนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อซูเปอร์เอลนีโญค่ะติดตามรับมืออุทกภัยจากติดตามจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดน่านนะคะจังหวัดอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะครั้งที่2ทับ2569ค่ะเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะให้ทุกหน่วยงานเร่งติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงภัยแล้งและก็คุณภาพน้ำอย่างบูรณาการเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อที่จะพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสายแม่น้ำวกนะคะแม่น้ำกกแล้วก็พัฒนาระบบแดชบอร์ดคุณภาพน้ำของประเทศนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยงจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะส่งผลกระทบ ในปริมาณต้นทุนน้ำในช่วงปลายปี2569นี้ค่ะไปจนถึงปี2570โดยที่ประชุมค่ะคุณผู้ฟังคะก็ได้มอบหมายให้สำนักงานค่ะทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำค่ะร่วมกันบูรณาการจัดการนะคะจัดการในทั้งเรื่องน้ำทั้งระบบเลยค่ะควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นอกจากนี้ค่ะยังรับทราบนะคะความก้าวหน้าค่ะการจัดทำแผนเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดน่านแล้วก็ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมไปถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเพื่อยกระดับการป้องกันและก็บริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำอย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบนะคะในหลักการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโนดนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อที่จะเห็นชอบการขยายระยะเวลานะคะดำเนินการด้านทรัพยากรน้ำในจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดชัยภูมิด้วยรวมถึงเห็นชอบการดำเนินการพัฒนาน้ำบาดาลนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงระดับชุมชนจำนวนทั้งหมดนะคะ858แห่งค่ะตลอดจนนะคะให้ความเห็นชอบนะคะในส่วนของร่างปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571ค่ะการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่3ค่ะจำนวน52คำขอนะคะแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำค่ะเพื่อเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดผลแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพให้มากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งบทเพลงแล้วกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
5: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
6: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
5: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
6: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะน้องฝนก็มีในเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ลุยเอาจริงค่ะคุณผู้ฟังแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ชู3แนวทางนะคะระดมภาครัฐค่ะเร่งตัดวงจรทั้งระบบค่ะพร้อมตั้งศูนย์ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดค่ะเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลนะคะในการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้า3แนวทางค่ะคุณฟังซึ่งประกอบไปด้วยนะคะ1ค่ะต้องป้องกันเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ที่ให้สตช.แล้วก็สคบ.นะคะบูรณาการร่วมกันค่ะกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการค่ะและก็กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในสถานศึกษาค่ะชุมชนแล้วก็จะพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมค่ะลบค่านิยมผิดๆที่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นแฟชั่นค่ะ2ค่ะเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะแล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งปราบปรามผู้ที่ลักลอบนำเข้านะคะผู้ค้ารายใหญ่แล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยต้องสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายทางการเงินด้วยค่ะมุ่งตัดวงจรทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มแค่ผู้ค้ารายย่อยเท่านั้นค่ะ3ค่ะยกระดับการปราบปรามออนไลน์ค่ะประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะแล้วก็บริษัทขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนดิจิทัลนะคะติดตามเส้นทางทางการเงินค่ะแล้วก็ปิดนะคะช่องทางการจำหน่ายออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการค่ะและคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติค่ะพร้อมทั้งผลักดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนและสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดค่ะโดยในเขตตรวจราชการ2เขตนะคะก็ได้แก่เขตตรวจราชการที่2กลุ่มจังหวัดภาคกลางค่ะตอนบนนะคะก็ได้แก่จังหวัดนนทบุรีค่ะปทุมธานีนะคะแล้วก็นครปฐมแล้วก็สมุทรปราการค่ะและเขตตรวจราชการที่9ค่ะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดจันทบุรีราชนครนายกค่ะปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วค่ะเพื่อรณรงค์สร้างความรู้แล้วก็ฉีดวัคซีนทางความคิดนะคะให้กับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยค่ะได้ระหนักถึงภัยของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะพร้อมเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะประชาชนค่ะร่วมแจ้งเบาะแสการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมายังหน่วยงานภาครัฐนะคะเช่นสตช.หรือว่าสคบ.ได้ค่ะเพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรมค่ะพร้อมเรียกร้องนะคะให้ทุกภาคส่วนค่ะทั้งครอบครัวนะคะสถานศึกษาเอกชนและก็สื่อมวลชนนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาค่ะเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนไทยของเราต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของปปช.นะคะเตรียมสอบอธิบดีท้องถิ่นกับพวกนะคะกรณีเอื้อทุจริตการสอบกระบวนการเรียกรับเงินและค่าตอบแทนค่ะทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคะก็ได้แถลงความคืบหน้านะคะคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568นะคะซึ่งพบพฤติกรรมนะคะการกระทำผิดร้ายแรงนะคะโดยมีการเอื้อประโยชน์ตั้งแต่การเขียน TOR ล็อกสเปคผู้รับจ้างจัดสอบไปจนถึงการแก้คะแนนช่วยผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 3,000 รายแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินในส่วนของค่าตอบแทนนะคะเพื่อที่จะบรรจุเข้าทำงานสูงถึงรายละไม่น้อยกว่า 300,000 บาทค่ะที่เป็นประเด็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังโดยเสนอทางบอร์ดปปช.นะคะก็ได้ไตรสวนนะคะอธิบดีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในฐานะที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ทุจริตค่ะขยายผลคดีอาญานะคะแล้วก็ประสานพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อ ข้อหาปลอมเอกสารแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะนอกจากนี้ก็ยังเดินหน้านะคะตรวจทรัพย์สินแล้วก็ลุยตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็บัญชีทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะควบคู่ไปกันกับโดยที่ปปช.นะคะก็จะวางเป้าหมายนะคะสรุปสำนวนคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องราวของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดพังงาค่ะมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินนะคะเพื่อที่จะต่อยอดทักษะอาชีพสร้างโอกาสการมีงานทำค่ะก็ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกนะคะชุดเครื่องมือการทำมาหากินค่ะภายใต้โครงการเพิ่มทักษะนะคะแรงงานอิสระแล้วก็กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพค่ะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะโดยนะคะทางด้านผู้ว่าราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวว่าการพัฒนาทักษะอาชีพค่ะควบคู่ไปกับการสนับสนุนในส่วนของเครื่องมือประกอบอาชีพด้วยค่ะเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนนำความรู้นะคะก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงค่ะสร้างงานสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเปรียบเสมือนการจับการสอนให้จับปลาค่ะพร้อมที่จะส่งมอบเครื่องมือในการหาปลาอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสราวุธธนเจริญสกุลค่ะซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งค่ะจากภายในนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคงค่ะความมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนะคะก็จะนำความรู้นำทักษะแล้วก็เครื่องมือที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพค่ะสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานะคะก็ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแรงงานนอกระบบผู้รับจ้างทั่วไปแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีโอกาสประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยในปีงบประมาณ2569นะคะก็ได้รับเป้าหมายจำนวนกว่า20รุ่นค่ะจำนวน400คนแล้วก็ดำเนินการแล้วเสร็จ10รุ่นค่ะคุณผู้ฟังเป็นจำนวน200คนสำหรับการมอบเครื่องมือในครั้งนี้นะคะก็มีการผ่านก็มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน60คนค่ะประกอบด้วยหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพค่ะจำนวน40คนแล้วก็หลักสูตรการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มมืออาชีพจำนวน20คนค่ะเพื่อที่จะให้สามารถนำเครื่องมือไปใช้ประกอบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการสร้างรายได้แล้วก็การพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักการอีกสักครู่ค่ะแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการน้องน้ำฝนก็มีเรื่องเตือนภัยนะคะสำหรับจากกรมควบคุมโรคค่ะโรคมือเท้าปากแล้วก็มาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องที่ทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วก็พื้นที่หลายๆพื้นที่นะคะก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมสำหรับลูกๆบุตรหลานของท่านนะคะแล้วก็สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือโรคมือเท้าปากค่ะก็อยากที่จะแนะนะคะผู้ปกครองนะคะแล้วก็สถานศึกษานะคะควรที่จะเพิ่มการเฝ้าระวังในตัวเด็กเล็กให้มากขึ้นค่ะเพราะเมื่อเด็กๆ เขามีอาการป่วยหรือมีอาการเจ็บในฐานะของผู้ที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็ทนเห็นลูกเจ็บป่วยไม่ได้นะคะก็ป้องกันไว้ดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านกรมควบคุมโรคค่ะก็ เปิดเผยนะคะในช่วงฤดูฝนของทุกปีค่ะเป็นช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากค่ะก็อยากที่จะให้ทางผู้ปกครองนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกันดูแลบุตรหลานนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษานะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็หรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด้วยค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่เด็กๆ เขาจะทำร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมภายนอกในห้องเรียนหรือว่าภายในห้องเรียนนะคะแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะส่วนใหญ่นะคะผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนะคะก็จะสามารถหายใจเองได้จะอยู่ใน 7-11 วันค่ะแต่ในบางรายค่ะคุณฟังโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบค่ะก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางระบบประสาทหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจได้ค่ะจึงควรที่จะแนะนำให้สังเกตอาการแล้วก็ดูแลเด็กๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันค่ะก็พบว่ามีผู้ป่วยนะคะมีบุตรหลานนะคะของคนในประเทศไทยของเรานะคะเป็นโรคมือเท้าปากสะสมแล้วกว่า 16,332 รายค่ะแต่ก็ยังไม่พบรายงานของผู้เสียชีวิตนะคะโดยจำนวนผู้ป่วยนี้นะคะก็ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังคงเดิมค่ะกลุ่มเด็กเล็กนะคะ 0-4 ขวบนะคะก็เป็นกลุ่มที่มีอัตราการป่วยที่สูงที่สุดแล้วก็เห็นได้ชัดเจนค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นเด็กที่อายุ 5-9 ขวบค่ะแล้วก็ 10-14 ขวบตามลำดับค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงขอให้ทั้งคุณครูค่ะผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ดูแลเด็กเล็กนะคะเฝ้าระวังสถานการณ์อาการของเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะหากพบว่ามีไข้นะคะร่วมกับมีแผลหรือว่าจุดแดงในช่องปากค่ะบริเวณลิ้นนะคะเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มนะคะมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสๆนะคะบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือว่าก้นนะคะในส่วนของเด็กเล็กก็จะมีอาการงอแงค่ะไม่ยอมรับประทานอาหารหรือว่าดื่มนมนะคะมีน้ำลายไหลหรือว่ามีอาการแบบบ่นว่าเจ็บปากอะไรประมาณนี้ค่ะให้สังเกตว่าอาจจะเป็นโรคมือเท้าปากก็ได้นะคะคุณผู้ฟังในกรณีที่มีความมีอาการรุนแรงค่ะเช่นมีไข้สูงรับประทานอาหารหรือว่าน้ำค่ะได้น้อยลงมีอาการซึมลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีอาการชักเกร็งอาเจียนหรือว่าหายใจหอบหืดนะคะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยก็ควรที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยโดยด่วนค่ะเพื่อที่จะรับการรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวค่ะอาจจะเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นภาวะสมองอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะก็ขอแนะให้การป้องกันโรคนะคะในสถานศึกษาและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็ฝากถึงบุคลากรทางการศึกษานะคะควรคัดกรองเด็กในทุกๆเช้าค่ะอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีเด็กป่วยค่ะอย่างเช่นมีไข้นะคะมีตุ่มมีน้ำใสนะคะขึ้นที่ฝ่ามือที่เท้าหรือว่ามีแผลในปากนะคะก็อยากที่จะให้แยกเด็กกลุ่มนี้ออกจากเด็กคนอื่นโดยทันทีค่ะพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองนะคะมารับเด็กตัวกลับบ้านนะคะเพื่อให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีค่ะ2ค่ะถ้ามีเด็กป่วยตั้งแต่2รายขึ้นไปในห้องเรียนนะคะก็ใน1สัปดาห์นะคะต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยอย่างน้อย1วันค่ะเพื่อที่จะต้องทำความสะอาดแล้วก็เฝ้าระวังคัดกรองเด็กป่วยที่มากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะก็ในเรื่องของการทำความสะอาดของใช้ค่ะแล้วก็ของเล่นนะคะที่สำคัญเลยของเล่นเพราะเด็กเขาก็จะจับกันทุกคนนะคะและพื้นที่ที่ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกค่ะน้ำยาล้างจานสบู่น้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าสารละลายคลอรีนเช่นน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำตามอัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมั่นใจว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการพฤติกรรมค่ะส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแล้วก็ผู้ดูแลนะคะโดยจะต้องเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดค่ะต้องแจ้งเด็กๆให้ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดอย่างถูกวิธีแล้วก็ควรล้างบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารค่ะหลังขับถ่ายและก็หลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือว่าสิ่งขับถ่ายจากเด็กนะคะเนื่องจากเชื้อก็สามารถติดต่อและก็สามารถแพร่กระจายในการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายน้ำจากตุ่มพองแล้วก็อุจจาระของผู้ป่วยได้ค่ะรวมถึงการสัมผัสของเล่นค่ะและที่แล้วก็ของใช้นะคะที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคได้ค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะดูผิวเผินว่าอาจจะไม่มีอะไรแต่แท้จริงแล้วค่ะเด็กเล็กเบาะบางมากค่ะคุณผู้ฟังหากต้องการข้อมูลหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะสามารถสายด่วนกรมควบคุมโรคได้ที่1422ค่ะการป้องกันบุตรหลานของท่านให้มีสุขภาพดีแล้วก็ไม่ให้เป็นโรคมือเท้าปากนะคะตัวเขาเองตัวเด็กเองเขาก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยในเรื่องของร่างกายเขาก็จะมีอารมณ์ดีสุขภาพแข็งแรงผู้ปกครองก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะและนี่ก็ฝากไว้สำหรับโรคที่จะมาในช่วงหน้าฝนค่ะคุณผู้ฟังครับมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะอย่างที่หลายๆหน่วยงานนะคะก็ออกมาประกาศนะคะในเรื่องของขึ้นลมในช่วงนี้นะคะการเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศนะคะประเทศไทยของเราก็มีฝนตกหนักมากนะคะถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันค่ะประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลาดลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันค่ะก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นนะคะมีทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะทิ้งท้ายไว้สำหรับ อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังการจัดงานเกษตรแฟร์วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะคะก็ได้จัดงาน เกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะพบกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่ค่ะเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาแล้วก็กิจกรรมมากมายซึ่งวันนี้อย่างที่น้องฝนบอกนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมในงานนะคะก็ยังไปวันนี้ได้ทันค่ะงานก็จะจัดที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาจังหวัดพังงาอบจ.พังงาค่ะวันนี้นะคะวันสุดท้ายก็จะมีในเรื่องของการแสดงบนเวทีค่ะก็จะมีการชมการแสดงพื้นบ้านค่ะจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยนะคะแล้วก็มาเที่ยวนะคะมาชมมาชิมมาช็อปนะคะมาร่วมสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงาแล้วก็เรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะก็รายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนแล้วก็รายการสวทพังงาแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุน
1: อิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลัลลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับกันอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นนายภูนศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกบและฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนีโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
2: ด้านนายวรายุทธ์จงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2570ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
4: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
2: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณ เตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงนะครับที่พวกเราคงจะต้องกลับมามองในเรื่องของบุคลากรที่จะเหมือนเป็นประเภทนักบินนะครับจวดหรือแอร์โฮสเตสที่ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วๆไป
5: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระจึงถูกลำเลียงขึ้นเครื่องตามขั้นตอนทางนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ EDS ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนไม่ใช่ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสารเสพติดโดยเฉพาะหลังจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติ

0: ปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นระบุโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส
2: ์นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
3: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์ที่จริงแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เค้าเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้ง2ฝั่งเลย
2: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus จะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำนมล้นสต็อกโดยจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นสต็อก ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

0: หรืออสค.โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
1: เยอะพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุนะครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสค.ก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสค.เนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
0: ทางนี้ปัจจุบันอสค.รับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวันส่งผลให้มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม UST และเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้
4: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
5: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชคงความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก
4: อธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะนี้สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
6: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาปทุมมารายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอลลุ่มหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเพื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
7: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอลลุ่มหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ช่วงการเผาในปีหน้าวอลลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเพื่อใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแจ้งเส้นทางเลี่ยงอำเภอตากใบจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลให้ถนนบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนักจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมอย่างน้อย7วันจึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยผู้ที่เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกเมื่อถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวอและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที
8: ่ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
3: กบขเผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlookinvestment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบขในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบขเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบขซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าอิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเปเซสเคียนให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรูทั้งนี้ทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศป ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับลดราคาน้ำมันโดยทันทีเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงรายใดก็ตามที่ไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานว่าแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทางนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดเฮาฮูเอเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกาเบรียลมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โค้ตหรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้านเยอรมันลงสนามพบกับปารากวัยเกมนี้ปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนจากฮูลิโอเอ็นซีโซในนาทีที่42จากนั้นไคฮาเวดมายิงตีเสมอให้ทัพอินซิเล็กในนาทีที่54จากนั้นจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องดวลจุดโทษตัดสินและเป็นปารากวัยยิงแม่นกว่าเอาชนะเยอรมันไปได้4ประตูต่อ3ส่งอดีตแชมป์โลก4สมัยกลับบ้านโดยปารากวัยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี2ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเอาชนะโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม A อันดับ1อัสสัมชัญธนบุรีอันดับ2มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีอันดับ3ปทุมคงคาและอันดับ4โพนิมิตวิทยาคมด้านกลุ่ม B นัดที่4โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมจ่าฝูงแพ้
10: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองจ่าฝูง1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเอาชนะสาระวิทยา3ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B อันดับ1ยังคงเป็นราชสีมาวิทยาลัยอันดับ2สวนกุหลาบวิทยาลัยอันดับ3ท่าข้ามพิทยาคมและอันดับ4สาระวิทยาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกเอาชนะเซมายาชวาลินสกามือ21ของโลกจากโปแลนด์2-1เซต2-6 7-5และ6-2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกเอาชนะลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลก2-1เซต7-6ไทยเบรก7-3 5-7และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอเล็กซานโดรวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียต่อไปสำหรับชัยชนะในรอบนี้ของมนัญชยาและลัลลนาทำให้ทั้งคู่กลายเป็นนักเทนนิสสาวไทยคนที่3และ4ที่ผ่านเข้ารอบ2รายการระดับเมเจอร์ต่อจากแทมมารินทตุการและรัสิกาคำขำการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกพัชรพลหลีกุลเอาชนะไทเลอร์ธานิจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับซอจุนฮยอกมือวางอันดับ10ของรายการจากกวมขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกปันทินันเผือกคำเอาชนะอาลิเซียหลี่จากจีน6-2ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคารินฮิรามัตสึมือวางอันดับ8จากออสเตรเลียแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา2-1ทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมครั้งที่33และเอเชียนบีทเกมครั้งที่6จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงธนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนศึกเอเชียนเกมบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดีเอมารอนถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcga.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการสวนพฤกษศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักบริหารตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.qsbg.org หรือสอบถามที่09 3130 0675 สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์02-5284-907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วอาการวัยทองจะเริ่มแสดงในเพศหญิงวัย 45-50 ปีทว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปีเช่นกันซึ่งภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรจะเหมือนอาการวัยทองทั่วไปทุกประการเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรเท่านั้นเองวัยทองก่อนวัยเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรโดยสามารถจำแนกสาเหตุของวัยทองก่อนวัยได้ดังนี้กรรมพันธุ์มีคนในครอบครัวเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรมาก่อนความผิดปกติในกระบวนการทำงานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนส่งผลให้ระบบภายในแปรปรวนไปด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติได้รวมถึงการขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทำงานผิดปกติไปสมองหลั่งฮอร์โมนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรังไข่ก็หยุดทำงานนอกจากนี้ยังมีสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงจากโรคไทรอยด์โรค SLE โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้เคยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่มาก่อนมีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้รังไข่หยุดการทำงานก่อนเวลาอันควรได้ท่านผู้ฟังที่อายุ30ปีขึ้นไปที่เริ่มมีอาการดังต่อไปนี้แนะนำให้รีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพมดลูกและการทำงานของรังไข่ 1. ประจำเดือนผิดปกติ 2. หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 3. นอนไม่หลับร้อนวูบวาบ 4. อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย5. ช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ร่างกายผลิตน้ำหล่อลื่นน้อยลงบางคนจะมีอาการช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงด้วย 6. ผิวพรรณเริ่มหย่อนยาน 7. หลงลืม 8. กระดูกบางเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกผู้หญิงดังนั้นคนที่มีภาวะวัยทองจึงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเกิดภาวะแตกหักง่ายนอกจากนี้แล้วในบางคนอาจจะมีอาการวัยทองอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเหงื่อออกมากตอนกลางคืนใจสั่นหัวใจเต้นแรงซึ่งล้วนแต่เป็นอาการบ่งชี้ภาวะหมดประจำเดือนในสตรีทั้งสิ้นดังนั้นหากพบว่าตัวเองประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมกับมีอาการข้างต้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรับมืออาการวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามหากมีภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางดูแลตัวเองที่เหมาะสมเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากสูตินารีแพทย์จะดีกว่าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
15: สินค้าไทยมีของดีแต่ถ้าอยากโตไกลต้องมีแบรนด์ที่จำได้และ IP ที่ปกป้องได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร SME ไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยโดยทรัพย์สินทางปัญญารับสิทธิ์ออกแบบโลโก้ฟรีสนับสนุนค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาทพร้อมคำปรึกษาแบรนด์และการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่อยอดออกบูธและจับคู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำพบกัน6จังหวัดทั่วไทยมิถุนายนถึงสิงหาคม2019สมัครฟรีด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง300รายสนใจโทร02-547-4664จัดโดยกระทรวงพาณิชย
9: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณบรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: ครับผมแหมพี่สุภัชรินทร์ทักทายว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี่มันเป็นคำที่ แบบว่าฟังแล้วหูผึ่งเลยนะ
0: ทุกคนมองวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะไทยช่วยไทย
1: ช่วยไทยคือพรุ่งนี้คือเริ่มคิกออฟสำหรับเดือนที่2แต่ก็คราวนี้มาวัดสถิติกันว่าใครจะใช้เงินเป็นไม่เป็นมาดูกันว่าจะหมดเร็วหมดช้าแค่ไหนนะฮะโอ้อย่าลืมระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยนะครับ
0: รอวันพรุ่งนี
1: ้นะรอวันพรุ่งนี้ส่วนเราสองคนก็ยังทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็การรับรู้ซึ่งความเข้าใจและข่าวสารของบ้านเมืองนั่นเองนะครับตลอดเกือบหนึ่งชั่วโมงวันนี้ก็จะคุยกันในหลากหลายเรื่องราวทั้งการนำเสนอข่าวสารความคืบหน้าในเรื่องของนโยบายและเรื่องที่โดดเด่นรวมไปถึงการพูดคุยกับหน่วยงานนะครับประกันสังคมนะครับเป็นหน่วยงานที่เขาอยากจะนำเสนอประเด็นต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์กับชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนทั้งหลายนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องของกรณีเงื่อนไขการเบิกในกรณีทุพพลภาพบ้างนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นครับช่วยควบคุมเสียงคุณณัชวีอารีวงประสานงานและทีมนิวมีเดียก็เช่นเคยครับดูแล Facebook Live
0: วันนี้น่าจะเป็นคุณอัคเดชไม่ใช่คุณอัคเดชค่ะคุณวัดอะไรนะคุณเดชาธร
1: เช่นเดชาธร
0: เดชาธร
1: นะฮะโอ
0: ้ค่ะเขาไม่ค่อยตอบค่ะคนเนี้ย
1: ครับ
0: เดชาธรชัยโสดาน
1: ะครับอาจจะคอมเมนต์มานะฮะแล้วบอกเขาไม่ค่อยตอบเนี่ยนะฮะแต่เขาดูแลกันแบบแข็งขันทีเดียวนะครับทีมนิวมีเดียของเราก็นำภาพสวยๆและระบบที่มีเสถียรนะครับมาให้เราได้ใช้ Facebook กันอย่างสบายใจนะครับอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นก็ใครที่จะคอมเมนต์ใครจะฝากคำถามก็เต็มที่ได้เลยในช่องทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับก
0: ็ไปเที่ยวไหนคะเนี่ยเห็นแต่ต้นมะพร้าว
1: นะจริงๆแล้วมันมีหาดอยู่แต่ว่าด้วยความที่อาจจะถูกตัดตอนออกไปนะก็เลยทำให้นึกว่าเป็นดงมะพร้าวที่ไหนแต่จริงๆเป็นหาดนะครับน่าเสียดายมากไม่ได้เห็นชายหาดแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นจริงๆต้องเดินทางไปเองแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะว่าผมเห็นมาแล้วนะครับที่นี่คือหาดตะโลกับตะโลกาโปอ่านยากหน่อยเป็นภาษาใต้ขออภัยนะครับตะโลกาโปจังหวัดปัตตานีจังหวัดที่คนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามีหาดสวยด้วยหรือไม่เพราะว่าพอนึกถึงภาคใต้ก็จะนึกถึงจังหวัดเด่นๆอย่างภูเก็ตกระบี่อะไรพวกนี้นะฮะปัตตานีเขาก็มีหาดสวยก็คือหาดที่นี่แหละตะโลกาโปเนี่ยเพราะว่าเป็นหาดที่มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ใกล้ๆมีบรรยากาศของวิถีชีวิตนะฮะใช้เรือกอออกไปหาปลานะครับเป็นเรือประมงพื้นบ้านมีลายสวยงามมีเรื่องของวัฒนธรรมมลายูนะครับชาวามีความผสมผสานกันเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์หนึ่งของพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรือที่ท่านจะได้เห็นในหาดแห่งนี้เป็นเรือที่ตกแต่งสวยงามไม่แพ้กับผีตาโขนช่วงนี้มีผีตาโขนอยู่นะเขาแต่งเรือกันเนี่ยฉูดฉาดสวยงามนะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับคือใช้ลวดลายต่างๆไม่ว่าจะลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายลายหัวนกในวรรณคดีแต่งเรือกันสวยงามทีเดียวนะครับเสียดายวันนี้ไม่ได้นำเสนอนะครับนอกจากนี้ในชายหาดแห่งนี้ยังเป็นชายหาดที่สวยงามมากๆหากมาตรงกับจังหวะอาทิตย์อัสดงคืออาทิตย์ตกเนี่ยนะครับชายหาดจะกลายเป็นสีทองสวยงามอร่ามเลยนะครับใครๆที่เป็นแฟนชอบดูพระอาทิตย์ตกที่เพื่อนผมก็มีนะพระอาทิตย์ตกนี่เป็นช่วงเวลาที่อยากจะนั่งมองนานๆมองอยู่นิ่งๆฉะนั้นแหละมันได้ความรู้สึกดีจริงๆเนี่ยไปที่หาดแห่งนี้ท่านจะได้ความรู้สึกเช่นนี้นะครับ
0: ชื่อหาดอะไรนะคะ
1: จำไม่ได้ต้องอ่านอย่างเดียว
0: ตะโลกาโป
1: ตะโลกาโปนะฮะโอ้โหใครไปที่ปัตตานีช่วงเร็วๆนี้เนี่ยก็จะจริงๆช่วงนี้ก็เริ่มแล้วนะฮะก็คือเป็นงานมอเตอร์โชว์ปัตตานีที่ปัตตานีเขาก็มีด้วยเช่นกันนะฮะมหกรรมมอเตอร์โชว์จัดถึง5กรกฎาคมนะครับเป็นงานที่ประกวดมิสมอเตอร์โชว์นะฮะโชว์เรื่องของยานยนต์ต่างๆนะครับที่มีความหลากหลายมีความน่าสนใจแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของปัตตานีนะครับอยากจะเห็นว่ามอเตอร์โชว์ปัตตานีเป็นอย่างไรก็อย่าลืมไปกันนะครับที่จัดวันนี้เป็นต้นไปจนถึง5กรกฎาคมนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจัดคึกคัก10วัน10คืนจัดมาแล้ว 4-5 คืนที่ผ่านมานะครับก็จะทำให้เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของปัตตานีแล้วก็ช่วยอุดหนุนพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยรวมถึงภาคยานยนต์ผู้ประกอบยานยนต์ที่พร้อมนำเสนอข้อเสนอพิเศษและก็เทคโนโลยีใหม่ๆมาจัดแสดงในงานนะครับก็ไปเที่ยวกันได้ที่ แห่งนี้นะครับจังหวัดปัตตานีนั่นเอง
0: ใครที่ยังไม่เคยไปก็ไปนะคะเป็นเมืองสงบที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองปัตตานีทางใต้นะคะแล้วก็วันนี้ยังเป็นช่วงของการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก็ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะโดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้นำเสนอนะคะแต่ละส.ส.แต่ละคณะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนะคะอภิปรายนะคะใครที่ได้รับชมรับฟังก็ติดตามว่ามีการอภิปรายงบประมาณในด้านใดบ้างนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมีหลากหลายด้านงบประมาณเนี่ยก็จะมีไปที่กระทรวงต่างๆใครติดตามก็คงจะได้รับฟังข่าวสารนะมากมายอยู่วันนี้ก็จะพอได้สรุปให้ฟังเป็นเรื่องๆไปนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวข่าวสารเราก็จะมีการพูดถึงคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นสิทธิประโยชน์อีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่มีความทุพพลภาพนะคะก็จะมีเงื่อนไขหลายๆด้านที่เราจะมีการพูดคุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมอีกสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็ต่อติดตามข่าวสารในด้านต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็จะพูดคุยกันในช่วงท้ายนะคะช่วงที่สองของรายการจะเป็นการพูดคุยให้ฟังถ้าอย่างเรื่องของงบประมาณเนี่ยที่การประชุมที่ผ่านมาในช่วงของกระทรวงการคลังเขาบอกได้งบสูงสุดได้งบสูงสุดมีวงเงิน 3,788 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งก็ย้ำค่ะว่าคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็ยืนยันว่าประเทศจะเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสนะคะก็มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวงเงิน 3,788 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระที่1รับหลักการนะคะโดยรัฐบาลนั้นกำหนดกรอบการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูฐานะการคลังของประเทศค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทางการคลังภายใต้กรอบวินัยการคลังความโปร่งใสและการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าว่าจะปรับลดการขาดดุลการคลังให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี2572ด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องคอยติดตามกันว่าแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ทางเจ้ากระทรวงเองก็ได้ไปยื่นของบประมาณพิจารณาให้ทางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณากันนะคะคอยติดตามกันสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: นี่นะครับมาคุยกับนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการคุณคุณาไทยอ่อนน้อมในประเด็นเงื่อนไขในการเบิกทุพพลภาพสำหรับประเด็นประกันสังคมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณคุณาไทยคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอนาชัยคุณพัชรินนะคะ
0: ค่ะเรื่องของคุยกันประกันสังคมวันนี้จะมาพูดคุยถึงกรณีเงื่อนไขในการเบิกทุพพลภาพอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีเงื่อนไขมีข้อกฎหมายในเรื่องของการขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะก็สำหรับการขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนะคะกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเนี่ยนอกจากในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทดแทนหยุดงานที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วนะคะลูกจ้างที่ประสบอันตรายที่มีกรณีของการสูญเสียอวัยวะหรือว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานก็จะสามารถยื่นคำขอรับการประเมินสูญเสียสมรรถภาพแล้วก็ขอรับเงินทดแทนกรณีเป็นผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานได้นะคะแต่ทีนี้มันจะมีสองอย่างก็คือ การเป็นผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานและการเป็นผู้ทุพพลภาพซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว
1: ่
3: าเราเป็นว่าลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนี่ยค่ะเป็นจะสามารถขอรับเงินประเภทไหน
1: ครับ
3: ก็คือค่ะแล้วก็เวลาลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยจากเนื่องจากการทำงานแล้วก็สูญเสียอวัยวะค่ะก็หลังเข้ารับการรักษาแล้วก็ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสิ้นสุดการรักษาแล้วพร้อมที่จะได้รับการประเมินแล้วอย่างนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าแพทย์ไม่ได้ยืนยันการสิ้นสุดการรักษาก็รอสัก1ปีค่ะก็สามารถมาขอเข้ารับการประเมินได้ที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: แต่ว่ามันมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็ชวนสับสนอยู่เล็กน้อยใช่ไหมว่าจะแยกแยะในกรณีของการทำงานที่มันเข้าข่ายทุพพลภาพกับการสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันจะต้องใช้การประเมินพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: วิธีการที่จะประเมินเนี่ยเราซับซ้อนแค่ไหนเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะแยกแยะว่าโอเคคนนี้เนี่ยเข้าข่ายทุพพลภาพกับเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้ต่อไป
3: ในปัจจุบันนะคะ

0: หากเป็นกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยมีอัตราการสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยเกิน 60% ขึ้นไปอันเนี้ยลูกจ้างก็จะถูกจัดกลุ่มให้เป็นผู้ทุพพลภาพค
1: ่ะ60%ขึ้นไปความเสียหายของอวัยวะต่างๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องถึงขนาดที่ว่าล้มหมอนนอนเสื่อไหมหรือบางครั้งก็อาจจะเดินได้แต่ว่าสูญเสียเยอะก็เข้าขายได
0: ้เดินได้สูญเสียเยอะบางทีก็อาจจะเป็นกรณีที่สูญเสียแบบไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะผิวหนังมีการสูญเสียเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางแพทย์เนี่ยจะมีวิธีการประเมินอัตราการสูญเสียแต่ลูกจ้างไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าทีมแพทย์ที่มาประเมินเนี่ยเป็นทีมแพทย์ที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงก็มีประสบการณ์มานาน
2: ทีนี้พอประเมินแล้วเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่ประเมินออกมาแล้วว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงินเดือนของเขาด้วยใช่ไหมคะอัตราที่เราจะจ่ายเนี่ยค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
0: ก็อันนี้เดี๋ยวขอลองยกตัวอย่างให้ฟังให้มันพอเข้าใจง่ายๆนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีนายกเนี่ยนะคะเป็นช่างตีเหล็กได้รับเงินเดือน 25,000 บาทแล้วจู่ๆก็เกิดวันนึงเกิดประสบอุบัติเหตุขาขาสองข้างขณะทำงานแล้วก็เข้ารับการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอรับเข้ารับการประเมินสูญเสียเนี่ยคุณหมอบอกว่าเอาละคุณนะสูญเสียเป็น 61% ของร่างกายนะนั่นเท่ากับว่าคุณนะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ทุพพลภาพ
2: ค่ะ
0: ค่ะทางนี้พอเข้าข่ายการเป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานแล้วก็จะได้รับค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นเงินจำนวน 14,000 บาทซึ่ง 14,000 บาทเนี่ยมันคือ 70% จากฐานค่าจ้างสูงสุด 20,000 บาทค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะได้รับตลอดชีวิตด้วยค่ะ
1: โอ้ได้ทุกเดือนเลยเสมือนเงินเดือนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นเงินเดือนทดแทนที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได
2: ้
0: แล้วก็จะช่วยดูแลสำนักงานประกันสังคมค่ะก
2: ็
0: จะเป็นในงบประมาณของกองทุนเงินทดแทน
2: ทีนี้ตัวผู้ประกอบการเองซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยจะจ้างเขาต่อหรือเปล่าหรือว่าไม่จำเป็นว่าจะจ้างต่อไม่จ้างต่อประกันสังคมก็ดูแล
0: ไม่จำเป็นค่ะคือนายจ้างจะจ้างต่อหรือไม่ประกันสังคมก็จะดูแลค่ะเพราะว่าถือว่ามีการประสบเหตุเนื่องจากการทำงานแล้วนายจ้างนายจ้างส่งเงินสมทบให้เราเพื่อให้เรามาดูแลลูกจ้างในส่วนนี
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะ
1: คร
2: ับแล้วหมายความว่าตัวผู้ที่เป็นผู้ทุพพลภาพแล้วเนี่ยเขายังคงต้องชำระค่าแต่ละเดือนไหมคะประกันสังคม
0: ในเมื่อมีการเกิดสิทธิ์แล้วอะค่ะสมมติว่านายจ้างจะไม่จ้างต่อล
2: ู
0: กจ้างก็ยังคงจะได้รับเงินทดแทนนี้ไปจนตลอดชีวิต
2: โดยไม่ต้องเสีย
0: โดยไม่ต้องเสียอะไร
2: ไม่ต้องจ่ายอะไรแล้ว
0: ไม่ต้องจ่ายอะไร
2: ก็ยังคงดูแล
1: แต่ก่อนหน้าที่จะได้สิทธิ์นี้ต้องจ่ายอะไรแบบไหนมาเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อก็โดยปกติแล้วค่ะนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนเงินทดแทนค่ะในส่วนของกองทุนทดแทนเนี่ยลูกจ้างไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะเป็นเงินสมทบจากนายจ้างฝ่ายเดียวค่ะที
1: ่
0: จะคิดจากอัตราเงินสมทบอัตราค่าประสบการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นรายละเอียดในส่วนของนายจ้างค่ะ
1: เงินสมทบนี้ถูกหักจากเงินเดือนเอาไปหักจากเงินเดือน
0: ไม่ได้ถูกหักจากเงินเดือนห้ามหักจากเงินเดือนลูกจ้างค่ะมันจะเป็นการที่นายจ้างต้องเป็นคนสมทบคล้ายๆกับการซื้อประกันให้ลูกจ้างการอุบัติเหตุลูกจ้างอะไร
2: ค่ะทีนี้เรื่องของการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างเนาะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจการประเมินเนี่ยจะดูที่ว่าเขายังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าสมมติว่าโดนตัดนิ้วขาดก็ถือว่ายังเป็นผู้พลภาพไหมคะอย่างนี้นิ้วขาด
0: เราต้องมองว่าอ่ะโอเคมันจะมีนิ้วขาดหนึ่งข้อนิ้วไหมหรือว่าไปจนถึงตอนนิ้วไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการนำสมมติว่าขาดมากกว่าหนึ่งที่เราก็จะต้องเอามาคำนวณรวมให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของร่างกาย
1: ครับแต่ฟังดูผิวเผินเหมือนนิ้วจะไม่ถึง 60% นะต่อให้ขาดนิ้ว2 นิ้วจะไม่ถึง 60%
2: มันจะมีดูละเอียดถึงขนาดที่ว่าอย่างแพทย์เขาจะต้องประเมินว่านิ้วที่ขาดคือนิ้วอะไรแล้วสามารถหยิบจับของได้ไหม
1: มันสำคัญมาก
2: ๆทำงานได้ไหมอะไรหรือเปล่าคะอย่างนั้น
0: อันนี้ต้องแจ้งว่าจริงๆแพทย์ก็จะมีเกณฑ์ในการคิดคำนวณอยู่ค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วก็ไม่ได้ดูไปถึงว่าอันนี้คือนิ้วขาดแล้วยังใช้คีบได้ไหมอันนี้มันจะเป็นในต้องมองว่าทุกคนไม่เคยนิ้วขาดมาก่อนก็ในส่วนของว่าเราจะสามารถใช้งานนิ้วได้หรือไม่นั้นมันเป็นกระบวนการหลังจากที่นิ้วขาดแล้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีสกิลในการฝึกไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ

0: ก็
1: แต่จะประเมินแบบเบื้องหน้าเลยว่ามันสูญเสียไป 60% หรือเปล่าเอาแค่นั้นก่อน
2: ค่ะก็เลย
0: จะ
2: จะพูดถึงเรื่องของกรณีทุพพลภาพซึ่งจะต่างจากกรณีสูญเสียสมรรถภาพอย่างเงี้ยช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าต่างกันยังไงคะ
0: อย่างกรณีสูญเสียสมรรถภาพหรือทุพพลภาพที่ถ้าถามกันต่างกันยังไงถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าเวลาลูกจ้างเนี่ยเข้ารับการประเมินแล้วคุณหมอบอกว่าคุณสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยเกิน 60% นะคือตั้งแต่ 60% เป็นต้นไปอะค่
2: ะ
0: ก็เขาก็จะมองว่าอันนี้คุณคือผู้ทุพพลภาพแล้วแต่ถ้าสมมติว่าต่ำกว่า 60% หรือตั้งแต่ 60% ลงมาเนี่ยอันนี้คุณคือผู้สูญเสียสมรรถภาพซึ่งก็จะมีการจ่ายเงินที่ต่างกัน
1: จ่ายเท่าไหร่ฮะ
0: อย่างของจริงๆก็ไม่เชิงว่าจ่ายต่างกันค่ะคือจ่ายไป 70% ของเงินเดือนเหมือนกันแต่ว่าของเคสของทุพพลภาพเนี่ยจะจ่ายให้ตลอดชีวิตค่ะแต่ว่าของสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยจะจ่ายให้ตามเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียค่ะคูณเป็นเดือนเป็นเดือนไป
1: ถ้าสูญเสียมากก็จะได้นานหน่อย
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าประมาณว่าถ้าสมรรถภาพสูญเสียสมรรถภาพไปแล้วเนี่ยมันมีการฟื้นฟูได้มันจะมีส่วนที่สามารถที่จะกลับมาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เป็นผู้ทุพพลภาพโดยสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราจะมีการใช้วิธีมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนทำงานด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็ในส่วนของสิ่งที่สองอันนี้เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ทุพพลภาพหรือว่าผู้สูญเสียสมรรถภาพเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าลูกจ้างสามารถดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้ประมาณนึงเนี่ยก็จะสามารถสมัครเข้าเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์สมรรถภาพคนงานทั้ง5ภาคของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
2: มีที่ไหนบ้างใน
0: สำนักก็จะมี5ภาคก็จะมีครอบคลุมทั้ง5ภาคเลยค่ะก็คือจะเป็น01เนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็02จะอยู่ที่ระยองค่ะแล้วก็03จะเป็นเชียงใหม่04จะเป็นขอนแก่นแล้วก็05จะเป็นสงขลาค่ะตามภูมิภาคในประเทศไทย
2: ค่ะอันนั้นก็คือเป็นการฟื้นฟูทางด้านร่างกายมีทางด้านจิตใจด้วยไหมคะ
0: มีค่ะก็จะครอบคลุมในทุกๆด้านค่ะก็คือจะเป็นทั้งกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาให้บริการแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้ด้วยค่ะ
2: มีอบรมฝึกอาชีพ
0: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้ลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างในกองทุนแทนเนี่ยค่ะก็คือจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย
1: โอ้ใช้เวลาอบรมนานไหมฮะฟื้นฟู
0: ก็แล้วแต่แผนการรักษาของแต่ละผู้เข้ารับการฟื้นฟูค่ะแต่ว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถเข้ามาอยู่ที่ศูนย์แล้วก็สามารถกินนอนที่ศูนย์ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรค่ะ
1: ดีนะทุกวันนี้พอเพียงแค่ไหนครับกับการรองรับจำนวนผู้ทุพพลภาพที่จะเข้าไปฟื้นฟูเพราะดูแล้วก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นศูนย์ใหญ่พอสมควร
0: ใช่ค่ะศูนย์ของเราคือกว้างมากค่ะมีพื้นที่เยอะมากแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็ที่พักเพียงพอรองรับผู้ฟื้นฟูในหลักตั้งแต่ร้อยไปจนถึงพันได้ค
2: ่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกันตนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาจจะพักรักษาตัวเองอยู่แล้วก็เป็นผู้ทุพพลภาพที่ไม่ได้ทำงานแล้วแต่ว่ายังไงสำนักงานประกันสังคมก็ยังคอยเป็นดูแลนะคะเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้นายจ้างเองก็ถือได้ว่าให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะในการจ่ายเงินทดแทนในส่วนนี้เพื่อที่จะคล้ายๆกับซื้อประกันให้เนี่ยนะคะก็คือเป็นการปกปักรักษาสิทธิ์ส่วนนี
2: ้เป็นกฎหมายไหม
1: เป็นกฎหมายเลยใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็ถือได้ว่ายังเยอะหรือว่ายังคงต้องการ
0: ถ้าเรามองในแง่ที่ว่าลูกมันถ้าเราสมมติว่าเปรียบเทียบกับการเป็นการซื้อประกันให้ลูกจ้างอันนี้มันคือสิทธิ์ที่ทางรัฐเนี่ยมองเล็งเห็นความสำคัญก็เลยเป็นพรบขึ้นก็คือเป็นพรบเงินทดแทนนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2537พอนานอายุพอๆกับพรบของประกันสังคมเลยค่ะก
1: ็คือ นานแล้วนะ
0: บังคับให้นายจ้างเนี่ยจะต้องคิดจะต้องจ่ายเงินสมทบแล้วก็นำลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนกับทางกองทุนด้วย
1: ในทุกวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสังคมผู้สูงอายุสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้กระทบต่อนโยบายหรือว่าแนวทางในการที่จะปรับเปลี่ยนไหมเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่งบประมาณอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามา30กว่าปีแล้วเนี่ยในยุคหลังๆนี้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนโฉมใหม่หน่อยไหม
0: ก็ตอนนี้ค่ะทางกองทุนแทนเองเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะ ศึกษาแล้วก็พยายามแก้ไขในส่วนของปัญหาในเชิงโครงสร้างเช่นพวกงานพวกพรบที่เคยเป็นพรบที่เก่าแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ดูให้มันว่าเราจะพยายามขยายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างอย่างไรได้บ้างเงี้ยค่ะ
1: นะครับก็เชื่อว่าประกันสังคมเนี่ยก็ขยับขยายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเทคโนโลยีต่างๆก็มีการปรับประยุกต์ใช้อย่างสะดวกสบายให้คนได้เข้าถึงง่ายๆด้วยได้รับทราบข้อมูลเชื่อได้ว่านี่คือแคมเปญหนึ่งนะฮะที่น่าจะมีการปรับปรุงให้เห็นผลกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตแต่ที่แน่ๆในวันนี้ในสถานะปัจจุบันก็ยังคงเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ประชาชนนายจ้างลูกจ้างเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่
2: ค่ะค่ะในช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณคุณาไทยได้พูดถึงผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกอบการนายจ้างทั้งหลายที่จะได้เข้าใจในเงื่อนไขของการเบิกผู้พลภาพแบบนี้นะคะอยากจะบอกอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นอยากจะพูดอะไรให้เขาได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขให้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ทั่วถึงกับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนด้วยค่ะ
0: ค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็ในสิทธิประโยชน์ของกองทุนแทนเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่หลายๆคนไม่คุ้นหูเท่าของสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม7กรณีเนี่ยค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะทั้งลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยก็อยากจะให้พยายามคิดถึงว่าเราถ้าสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรจากการทำงานเนี่ยลองคิดถึงทางกองทุนว่าเรามีสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะแล้วก็หรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้หรือว่าเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้เราจะเบิกประกันสังคมดีนะหรือว่าจะเบิกกองทุนเงินแทนดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ทุกที่เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินแทนคอยให้บริการอยู่รวมถึงเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูด้วยเช่นกันค่ะถ้าอยากจะผู้ทุพพลภาพอะค่ะหรือว่าผู้สูญเสียสมรรถภาพเนี่ยอยากจะมาเข้าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อการฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพเนี่ยค่ะก็สามารถมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะก็จะมีแบบฟอร์มให้สมัครเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูค่ะ
2: ค่ะลืมถามไปว่าผู้ประกันตนกับนายจ้างที่จะต้องมีส่วนในการมีส่วนร่วมในการดูแลเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงเนื่องจากการทำงานหน่วยงานบริษัทต่างๆอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงทุกบริษัทอย่างเงี้ยจำเป็นไหมคะ
0: ไม่จำเป็นค่ะทุกบริษัทมีหน้าที่ต้องแค่มีลูกจ้างหนึ่งคนแล้วก็แค่มีลูกจ้างหนึ่งคนก็ต้องจ่าย
2: เข้ากองทุน
0: สมทบให้กองทุนแล้วใช่ค่ะ
2: ก็คือ
0: ไม่ว่าจะกิจการแบบไหนยกเว้นแต่จะเป็นกิจการตามที่เป็นข้อยกเว้นในกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
2: อ๋อยังไงก็คือต้องมีเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อจะช่วยเหลือดูแลนะคะค่ะถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามข้อมูลได้ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ sso.go.th นะคะแล้วก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทโทรศัพท์1506ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณคุณาไทยอ่อนน้อมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแม้เป็นสวัสดิการที่หลายคนต้องทราบจริงๆนะเพราะนี่คือSafety Net หรือว่าเครือข่ายที่จะสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับลูกจ้างอย่างเรานะได้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่เราคาดไม่ถึงและเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดเนี่ยนะครับแต่มันก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจริงๆนะโดยสำนักงานประกันสังคม 70% ของค่าจ้างโดยไม่เกิน 20,000 บาทถ้าใครเงินเดือนเกิน 20,000 ก็จะได้แค่ 70% ก็คือ 14,000 ก็ถือว่าไม่น้อยนะเมื่อเทียบกับการดูแลตลอดชีว
2: ิ
1: ต
2: มันก็ไม่คุ้มกับการที่ว่าร่างกายต้องสูญเสียอวัยวะไปเนาะแต่ว่าถ้าสูญเสียไปแล้วเนี่ยยังคงดูแลนะคะยังมีเงินเดือนให้หลังจากที่ร่างกายเราเป็นทุพพลภาพเป็นผู้ทุพพลภาพไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นหลักประกันในชีวิตได้ค่ะ
1: ครับ
2: หูดูทาง Facebook Live มีหลายท่านเข้ามาทักทายนะคะ
1: ครับ
2: เขาชงจะชอบที่ปัตตานีนะคะพลพรชัยบอกว่าอยู่ที่ปัตตานีเคยไปปัตตานีได้ชิมอาหารอร่อยไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวไปดูภาพพิมพ์ลายไม้ด้วยนะคะมีหลายของดี
1: เยอะไปหมดนะต้องตามแล้วต้องติดตามของดี
2: และยังบ่อยว่าให้ไปแนะนำว่าให้ไปชมพิพิธภัณฑ์เครื่องถมทองรับประทานอาหารอร่อยที่โรงแรม CS ปัตตานี
1: นี่นะลายแทงละเอียดมาก
2: แหล่งท่องเที่ยว
1: ครับผมโอ้อยากไปมานานแล้วเพราะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆมีความสวยงามมากๆจริงๆได้ยินชื่อเสียงมานะ
2: ใช่ที่พัดเคยไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียว
1: ็นยังไง
2: อ่ะสองสองครั้งแล้วได้ไป
1: สิ่งที่ประทับใจที่สุดคืออะไร
2: ไข่มุก
1: แฟนแฟนเครื่องประดับ
2: ค่ะเป็นของไหว้นะคุณมา
1: ไข่มุกนี่คือไข่มุกเลยจริงจริง
2: ไข่มุกของไหว้ค่ะเป็นไม่ของแท้แล้วค่ะ
1: เป็นของไหว้แล้วใช้ไข่มุกในการไหว้นะครับโอ้
2: ค่ะ
1: ครบถ้วนประสบการณ์จริงๆนะมีความหลากหลายมากนะ
2: มีแฟนของประกันสังคมได้นะคะคุณกนิษฐ์แฟนของรายการทั่วที่ถิ่นไทยทักทายมาบอกว่าได้ยินเสียงคุณจิราวันตันกุรานนท์นะคะตันกุรานันซึ่งเป็น
1: พ
2: ี่แต๋วของเราก็บอกคิดถึงค่ะฟังมานานแล้วสมัยจัดคู่กับคุณสัญญาภักโพเป็น FC ของทั่วที่ถิ่นไทยยาวนานขอบคุณมากนะคะคุณกันนิดค่ะถ้าใครมานะคะฟังกันแล้วก็ได้ความรู้นะคะเรื่องของประกันสังคมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเล่าข่าวสารบ้านเมืองให้ฟังว่ามีอะไรคืบหน้าอะไรไปตรงไหนบ้างนะคะฟังแล้วก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันพัฒนาคุณภาพชีวิตกันค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันเทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปมีจังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีมิจฉาชีพได้สุดท้ายต้องมีสติเสมอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหลงเชื่อหรือโอนเงิน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
11: ้พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
2: สิบสามนาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะคะเรามาช่วงที่สองของทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้อยู่พูดคุยกันทาง Facebook Live ด้วยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังไม่จบค่ะคุณพรชัยทักมาอีกแล้วบอกว่าอย่าลืมไปกราบหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้วยนะคะ
1: ขอบพระคุณจริงๆนะโ
2: อ้อยู่เป็นเพื่อนกัน
1: นะครับก็นี่แหละครับคือความแบ่งปันคือสีสันของรายการของเราจริงๆท่านฟังท่านผู้ชมในยุคนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางทางโซเชียลมีเดียนี่แหละ Facebook ของเราก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันแหละครับนี่คือการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
2: เราก็จะมีคุณสมบูรณ์ค่ะทักทายมาคุณพิกุลด้วยนะคะคุณกนิษฐ์ทักทายกันไปแล้วแล้วก็ยังมีคุณอัชราปิ่นทองคุณอเนกพริกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายคุณพิสมัยจึงสวัสดิ
1: ์แฟนประจำเราหลายท่านเลย
2: คุณรจนานะคะ
1: เอาอยากได้ยินเสียงแฟนๆหน้าใหม่บ้างเนาะใครที่เป็นหน้าใหม่มาทักทายกันหน่อยเร็วนะครับแต่วันนี้เราก็จะมีเรื่องเด่นที่เอามารายงานท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสิ่งที่จะเป็นความหวังเป็นแง่ดีให้แก่เศรษฐกิจและสังคมบ้านเราในยุคนี้เราอาจจะประสบกับความเปราะบางบ้างนะครับจากสถานการณ์ของโลกต้นทุนการผลิตราคาสินค้าก็อาจจะแพงขึ้นความขัดแย้งที่มันไม่แน่นอนในระดับโลกเนี่ยนะมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของเราแต่โชคดีนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรู้สึกจะเข้ามาตรงจังหวะมากๆนะคุณสุภชลินคุณผู้ฟังหนึ่งเดือนผ่านไปก็ถือได้ว่าได้ประโยชน์กันตามๆกันไปแล้วก็เดือนที่สองเนี่ยเขาคาดกันว่าแรงสนับสนุนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่คือสภาอุตสาหกรรมเขาคาดการณ์นะครับว่าจะทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่
2: อง
1: และนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะกลับมาขยายตัวด้วยและจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยยังไปต่อได้นะครับคาดว่าจะช่วยเพิ่มผลต่อ GDP หรือว่ารายได้ประชาชาติภาคอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 ถึง 1.6% นี่คือการคำนวณและคาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าดัชนีผลผลิตในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นอาจจะหดตัวลงไปเล็กน้อยนะครับมีอัตราการใช้กำลังการผลิตก็อาจจะเบาบางลงไปเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่หดตัวนะครับแล้วก็ตลาดส่งออกที่ชะลอตัวลงไปรวมถึงเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่โชคดีนะครับท่านแถลงนะครับโดยมีส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสุภกิจบุญสุริก็บอกว่ามีแรงสนับสนุน มาช่วยเนี่ยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมานะจากมาตรการประคองเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเสริมสร้างกำลังซื้อของประชาชนซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการบริโภคนะครับของภาคเอกชนไปด้วยคือไม่ใช่แค่ประชาชนคนธรรมดาแต่ว่าบริษัทห้างร้านเองก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับจากการที่ประชาชนมาอุดหนุนมากขึ้นแล้วบริษัทห้างร้านเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยขับเคลื่อนไปอุดหนุนสินค้าอุตสาหกรรมอุดหนุนวัตถุดิบเพิ่มเติมต่อไปหรืออาจจะขยายไปสู่การลงทุนใหม่ๆนะฮะมันก็จะทำให้ภาคสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมของไทยและภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นในระยะต่อไปจากนี้เดินหน้าต่อได้โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่22แล้วและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มกลับมาขยายตัวคึกคักมากขึ้นนะครับส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพราะนักท่องเที่ยวมากขึ้นการใช้จ่ายการอุดหนุนสินค้าและบริการก็เพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งกุ้งแช่แข็งผลไม้กระป๋องรองเท้าผ้าใบนะครับปัจจัยต่างประเทศอาจจะต้องติดตามต่อไปเป็นปัจจัยลบนะครับอาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงไปเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกก็คือภายในประเทศของเรานี่แหละที่มีเครื่องมือทางนโยบายลักษณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับน่าจะมีส่วนเพิ่มแรงหนุนต่อ GDP ภาคอุตสาหกรรมและก็ลดผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ช่วยกันใช้เงินนะฮะใช้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นผู้ประกอบการของเราผู้ประกอบการเองก็อาจจะมองหาโอกาสใหม่ๆจากสิ่งนี้ไปลงทุนเพิ่มเติมไหมหรือใช้ประโยชน์จากแรงหนุนกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้ได้อย่างไรก็อยากจะช่วยกันให้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ที่แน่ๆนะครับก็อาจจะวางแผนยาวๆกันหน่อยอย่าเพิ่งใช้เร็วไปนักแหมนี่เตือนตัวเองไปด้วยนะ
2: ไม่ใช่ได้มาใช้5วันหมดอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: โอ้อันนี้
2: เออนะมันต้องกระจาย
1: ก็เร็วไปหน่อย
2: กระจายไปให้ทั่ว
1: ค่อยๆกระจายค่อยๆทำอย่างช้าๆแต่หนักแน่นนะฮะแบบมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
2: ถ้าคิดว่าทุกคนก็คงเหมือนกันนะคะต้องบริหารจัดการให้ได้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ช่วยแต่ผู้บริโภคประชาชนทั่วไปเท่านั้นยังจะช่วยเรื่องของการสร้างอาชีพด้วยนะคะไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะคะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์นายสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลค่ะบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการนึงนะคะที่จะช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพค่ะเนื่องจากว่าเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนแล้วก็ทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงเกินหลักล้านก็อาจจะรับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าค่ะ
1: ครับ
2: ทั้งนี้จากการสอบถามนะคะก็มีผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดมีการลงทุนไม่สูงแล้วก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ที่มีเริ่มต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้ว่าโครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้กับผู้ที่มีเงินทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็สร้างอาชีพได้มากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการนี้สนใจที่จะมีธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆก็สามารถลงทะเบียนนะคะเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสนใจก็ไปดูข้อมูลรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ค่ะ
1: แหมไทยช่วยไทยนี้พลัสสมชื่อจริงๆนะไม่ใช่แค่กระตุ้นการบริโภคเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมกันทำมาหากินทำธุรกิจแฟรนไชส์กันเลยทีเดียวก็เป็นการสร้างอาชีพรูปแบบหนึ่งนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังมองหาโมเดลใหม่ๆในการที่จะประกอบอาชีพนะบางคนบอกว่ากลัว AI มากๆเลย AI ก็เข้ามาแล้วก็กังวลมากหางานก็อาจจะลำบากขึ้นนะจริงแท้แค่ไหนไม่แน่ใจนะแต่ว่าความกังวลมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกอบกิจการนะครับการซื้อแฟรนไชส์นะฮะการสร้างกิจกรรมสตาร์ทอัพของตัวเองยกตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งในช่องทางหนึ่งที่ เป็นทางเลือกดีๆให้กับคนไทยก็ได้เพราะคนไทยเองเราก็มีความสามารถนะเป็นผู้ประกอบการเล็กๆนะฮะที่มากมายเหลือเกินนะเราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะในรูปแบบใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมันก็จะเป็นไปได้นะในการที่จะทำให้การประกอบกิจการนั้นมีสีสันมีเครื่องมือมากขึ้นในยุคปัจจุบันนั่นเองนะพอพูดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะเล่าถึงเรื่องของการบริการภาครัฐในด้านของการให้บริการสาธารณสุขว่ากันว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอใครเดินเข้าโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ก็จะหวาดกลัวไปตามๆกันคือไม่ใช่หวาดกลัวต้องบอกว่าเป็นความกังวลว่าคงจะได้ใช้บริการยากเลยคือต้องรอคิวนานคงมีความแออัดคงจะไม่ได้ความสะดวกรวดเร็วเท่าไหร่นะฮะพอสมัยก่อนภาพลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลรัฐเขาเริ่มให้บริการพรีเมียมคลินิกพี่สุภชลินนะฮะก็คือคลินิกที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะแต่ว่าการให้บริการนี่ถือได้ว่าคุณภาพในระดับที่ดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความแออัดมากมีการจัดสรรคุณหมอพยาบาลและทรัพยากรทางการแพทย์มาให้บริการอย่างทั่วถึงพรีเมียมคลินิกนี่พบเห็นได้มากขึ้นแล้วในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่จำนวนมากแต่ล่าสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็มีแผนในการเปิดให้บริการคลินิกพรีเมียมในโรงพยาบาลรัฐถึง16แห่งนะครับก็จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์เฉพาะทางคลินิกพรีเมียมเนี่ยครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับผู้ที่ใช้บริการโรงพยาบาลในปัจจุบันในยุคที่เราเนี่ยมีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้นะฮะกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการผู้มีประกันสุขภาพนะฮะชาวต่างชาติเองก็อาจจะมองหาตรงนี้ได้และการรับบริการในกลุ่มพรีเมียมเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์สะท้อนผ่านการเก็บรายได้ด้วยของโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลเก็บรายได้มากขึ้นจากพรีเมียมที่มากขึ้นเนี่ยนะครับรายได้ต่างๆก็จะเอาไปใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลต่อไปนะครับนี่คือแนวทางที่กำลังจะถูกขับเคลื่อนเป็นทางปฏิบัติในเร็ววันนี้นะฮะก็คือรูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรื่องของการเข้าถึงบริการเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษที่จะเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยกรมการแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ดำเนินนโยบายตามกระทรวงที่ได้ระบุไว้ก็คือคลินิกพรีเมียมเนี่ยเป็นนโยบายหลักเลยที่ต้องการที่จะส่งเสริมทันทีทันใดนะครับเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงลดความแออัดลดเวลารอคอยนะครับแล้วก็เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโรงพยาบาลก็จะเอารายได้ไปพัฒนาต่อนะครับการพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษนั้นมุ่งเน้นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ในการประกันชีวิตประกันสุขภาพชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าการเก็บค่าบริการนะครับรวมถึงเวลาทำการก็อาจจะแตกต่างจากการให้บริการในแบบปกติสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นทางเลือกใหม่ๆนะครับล่าสุด16แห่งนะครับโรงพยาบาลที่เตรียมจะเปิดแล้วนะครับหรืออาจหลายที่อาจจะเปิดแล้วด้วยนะครับก็เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นจุฬารามาเนี่ยนะฮะก็เพิ่มเติมมาอีก16แห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชวิถีนพรัตน์ราชธานีนะครับเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันทันตกรรมสถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันโรคทรวงอกนะครับสถาบันโรคผิวหนังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นและโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นรายชื่อของ16แห่งล่าสุดที่เปิดพรีเมียมคลินิกนะก็เป็นอีกหนึ่งในการเข้าถึงการบริการใหม่ๆให้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับประชาชนที่ต้องการที่จะใช้บริการในส่วนนี
2: ้ค่ะเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพบ้านเราก็มีการให้บริการเนาะคะดูแลรักษาสุขภาพประชาชนค่ะมีคุณทิติการนะคะใจอาสาประกาศข่าวดีมากๆค่ะขอถามหน่อยบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะจะฟังผลเมื่อไหร่เขาถามมานะคะก็ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2569นี้จะประกาศอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569นะคะผู้สมัครก็สามารถตรวจ เตรียมตรวจสอบสถานะของตนเองผ่านทางช่องทางลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการพิจารณาและ3ช่องทางหลักค่ะมีช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเช็คได้ลงทะเบียนได้บนสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ของโครงการค่ะเข้าไปตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของโครงการโดยกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดระบบก็จะสามารถแสดงผลสถานะอย่างชัดเจนเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานรับลงทะเบียนค่ะสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะได้ณหน่วยงานรับลงทะเบียนต่างๆนะคะอย่างเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะก็อย่าไปลิงก์กดลิงก์อะไรเรื่อยเปื่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพได้ถ้าเกิดว่ามีการอ้างเรื่องของการเช็คตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลิงก์มาเนี่ยไม่ต้องอย่าไปกดนะคะ
1: นะครับช่วง
2: ที่ระมัดระวังด้วย
1: นะครับและมิจฉาชีพก็ตื่นตัวนะฮะเป็นพิเศษเลยในช่วงเวลาที่รัฐบาลเนี่ยจะมีแคมเปญลักษณะนี้ออกมาเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการสร้างกลไกหลอกลวงให้คนเราเนี่ยหลงเชื่อเพราะว่าคนก็จดจ้องอยู่แล้วที่จะใช้บริการอยู่แล้วเนี่ยนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ของเรานะฮะด้วยตัวท่านเองสร้างภูมิคุ้มกันด้วยความเอ๊ะไปก่อนนะฮะคือไม่ไปกดลิงก์หรือระมัดระวังอยู่อย่างสม่ำเสมอว่ามันจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่นะฮะก็ต้องเอ๊ะไปก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
2: มีผู้ฟังที่เป็นหน้าใหม่ค่ะเขาบอกว่าหน้าเก่ารับฟังทางวิทยุนะคะแต่เป็นหน้าใหม่ทักทายมานะคะเขาบอกว่าปลรับฟังเป็นประจำค่ะ
1: น่ารักมาก
2: น่ารักมากคุณจันทิว่าลือชา
1: ต้องฝากไว้แล้วโอ้นี่คือหน้าใหม่จริงๆนะโอ้นะครับใครหน้าใหม่ก็ทยอยมานะครับจะเป็นช่องทางเก่าแบบวิทยุหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ตามที
2: เป็นเพื่อนกันนะคะ
1: ใช่แล้วครับโอ้โหนี่ก็เป็นชุมชนที่อบอุ่นของเรานั่นเองนะครับ
2: มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอนิโยได้ไหมคะ
1: ครับ
2: เป็นเรื่องของสภาพอากาศ
1: ใช่
2: ซุปเปอร์เอนิโยค่ะรับมืออุทกภัยนะคะเขาบอกว่ามีที่จังหวัดน่านหาดใหญ่แล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตอนนี้ให้เตรียมรับมือนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานก็เร่งติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำเพื่อบูรณาการร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกพัฒนาระบบแดชบอร์ดคุณภาพน้ำของประเทศเตรียมรับมือกับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570ค่ะเรื่องนี้นะคะหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมบูรณาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบควบคู่การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นอกจากนี้ยังรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะแล้วก็มีการเห็นชอบนะคะ
1: ครับ
2: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการด้านทรัพยากรน้ำในจังหวัดสกลนครและจังหวัดชัยภูมินะคะมีการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งแล้วก็เห็นชอบเรื่องของปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571แล้วก็อนุญาตการใช้น้ำประเภทที่3จำนวน62คำขอมีอนุกรรมการด้านพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเรื่องเหล่านี้ก็เป็นการประชุมนะคะประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะวางแผนในอนาคตว่าปี2570จะมีปัญหาซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะ
1: โอ้โหนี่คือสัญญาณเตือนเล็กน้อยนะแต่ว่าในระยะยาวนี้เชื่อได้ว่าผลกระทบของโลกร้อนนั้นคงจะรุนแรงมากกว่าแค่สภาพอากาศหรือว่าผลกระทบจาก เอลนินโญเท่านั้นแต่ยังคงมีประเด็นของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นสภาพภูมิอากาศที่อาจจะร้อนถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่โลกร้อนแล้วเป็นโลกเดือดแล้วเนี่ยทาง UN เองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่โลกร้อนละคือเดือดขึ้นมาแล้วทีเดียวแล้วก็รวมถึงความคาดเดาไม่ได้ของสภาพอากาศที่มันจะมีมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเนี่ยไปส่งยุโรปตอนนี้เป็นฤดูร้อนของทางยุโรปเขาบ้านเราฤดูฝนนะที่ยุโรปที่โลกตะวันตกเนี่ยเขาถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนร้อนมากๆด้วยญี่ปุ่นเองก็เช่นกันนะคือประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของโลกตอนนี้เข้าสู่ซัมเมอร์แล้วร้อนบ้านเขานี่คือร้อนแบบรุนแรงทรมานกว่าบ้านเรานะใครว่าเมืองไทยเนี่ยแดดร้อนเผาแล้วเนี่ยแต่ยุโรปตะวันตกเนี่ยตอนนี้เผชิญกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติโดยมีการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงนะครับมีความเสี่ยงต่อชีวิตแม้ในกลุ่มประชากรที่มีสุขภาพดีก็ไม่แพ้กันนะก็เสี่ยงเหมือนกันอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีประเทศที่มีพัฒนาการเศรษฐกิจที่ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากผลกระทบของโลกร้อนไปได้เลยนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าตอนนี้ยุโรปกำลังกลายเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกเลยนะโดยมีอุณหภูมิพุ่งสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง2เท่าแล้วก็หัวหน้าขององค์การอนามัยโลกนะครับก็บอกว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นมานะครับผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปมีแล้วมากกว่า 1,300 รายโอ้โหร้อนถึงขนาดเสียชีวิตกันเลยนะ 1,000 กว่าคนแล้วในวันนี้เยอรมนีนั้น 41.7 องศาเซลเซียสเมื่อ2วันที่แล้วนี่คือร้อนที่สุดละนะเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นวันที่3คือทำลายสถิติทุกปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับทุบสถิติเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019ส่วนอีกหลายเมืองและหลายเขตทั่วทั้งยุโรปนั้นมีอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสไปตามๆกันโดยที่อาคารโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่เพราะยุโรปเนี่ยเขาจะมีอาคารเก่าๆเยอะนะครับก็ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันเพราะว่าทุกวันนี้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันน้อยเนื่องจากสภาพของอาคารเนี่ยไม่เอื้อวันนี้ก็ต้องติดละไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะครับร่างกายก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพร้อนจัดกันพอสมควรเนี่ยประชากรยุโรปใครที่ปรับตัวไม่ได้ป่วยหรือไม่ก็เสียชีวิตกันนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ยุโรปเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เปราะบางนะครับในการปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิที่สูงบ้านเราเมืองไทยคนไทยเรายังปรับตัวกันได้น่ากลัวมากนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะโลกร้อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสภาพการใช้พลังงานที่ขาดแคลนอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีแรงกดดันให้ต้องหาพลังงานทางเลือกมากขึ้นเพราะคนจะต้องใช้พลังงานใช้เปิดแอร์กันมากขึ้นเนี่ยนะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยในยุโรปเองก็ต้องเปิดแอร์กันตลอด24ชั่วโมงในตะวันออกกลางนั้นไม่ต้องพูดถึงนะทุกบ้านเนี่ยต้องเปิดไว้ตลอดในสำนักงานเปิด24ชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันหนึ่งจะเห็นได้ว่าผลกระทบมันมีเป็นทอดๆไปเลยนะพี่สุภชริน
2: ใช่บางประเทศในยุโรปเนี่ยพระอาทิตย์เขาอยู่กับเป็นแสงมีแสงพระอาทิตย์ตลอดเวลาแล้วก็ยาวนานกว่าบ้านเรา
1: ก็ยิ่งทำให้มันไม่มีช่วงเวลาผ่อนคลาย
2: ก็ยังมีพระอาทิตย์อยู่เลย
1: ครับใช่โดยเฉพาะในทางตอนเหนือสแกนดิเนเวีย
2: มันจะร้อนได้นาน
1: ใช่โอ้โหก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวกันมากๆแล้วก็ที่แน่ๆครับนอกจากปรับตัวก็คือผลกระทบที่เรามนุษย์อย่างเราเนี่ยเป็นต้นตอเนี่ยเราก็ช่วยกันลดคนละไม้คนละมือนะในการที่จะทำให้โลกเรานั้นเย็นขึ้นก็เป็นความสำคัญที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะแล้วในวันนี
2: ้ค่ะคุณวรรณชัยออกกำลังกายไหมคะ
1: ออกกำลังกายเป็น
2: เวลาที่แดดร้อนๆเนี่ยออกกำลังกายก็ต้องดูเช็คสภาพร่างกายตัวเองนะแต่เป็นฮีสโตรก
1: ขึ้นมาได้ง่ายเหมือนกันนะ
2: แล้วก็เล่นกล้ามเนี่ยเคยเล่นไหมคะ
1: ไม่เคยครับ
2: ออกกำลังกายต้องมีกล้ามใช่ไหมคะผู้ชายต้องสร้างกล้ามด้วยใช่ไหมคะมันมียาสร้างกล้ามปลอมมาค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมันมีใช่ไหม
2: คะเขาบอกว่ามีการบุกทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอานาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนนะคะซึ่งเป็นยาสร้างกล้ามนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นการผลิตแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศมูลค่ามากมายทีเดียวทางอย.ก็ได้เร่งนะคะตรวจจับนะคะเร่งร้องข้อร้องเรียนจากรับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งอย.แล้วก็ทางตำรวจนะคะไปจับกุมนะคะทลายเครือข่ายลักลอบผลิตและจำหน่ายยาอานาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนรายใหญ่ค่ะที่แถวพัฒนาการกรุงเทพมหานครนะคะตรวจยึดยาชนิดฉีดและก็ชนิดรับประทานมีวัตถุดิบด้วยมีเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตด้วยมูลค่า50ล้านบาทนะคะโดยที่เป็นยาที่เขาสืบสวนแล้วบอกว่าเป็นยาที่เป็นสารสังเคราะห์มีฤทธิ์เลียนแบบ ฮอร์โมนเพศชาย
1: โอ้โห
2: มีประโยชน์ทางการแพทย์แม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ว่าหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเร่งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบฮอร์โมนตับไตแล้วก็หัวใจรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะเรื่องนี้ก็มีการจับกุมได้นะคะเป็นชายอายุ39ปีเป็นผู้ที่ผลิตยาอนาบอริกสเตียรอยสำเร็จรูปทั้งชนิดฉีดและชนิดรับประทานเรื่องเป็นทั้งยาเม็ดนะคะยาเม็ดยาฉีดนะคะแล้วก็สอบสวนแล้วมันมีส่วนวัตถุประสงค์วัตถุผสมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้ความสำคัญนะคะการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะยาเถื่อนเนี่ยไม่เพียงแต่กระทำผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นภัยต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนภายใต้นโยบายที่กระทรวงเนี่ยต้องการที่จะร่วมมือกันนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีผู้ที่ดูแลเรื่องของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นกันค่ะ บอกว่ายาที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะค่ะเรื่องนี้เราก็คงจะต้องให้ความระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนเพื่อจะไปรับฟังการแถลงมติครม.กันนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ซึ่งในคันนี้คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการแถลงไปรับฟังบรรยากาศพร้อมกันครับ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะมติคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะแต่ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อเช้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ใช้สถานที่ที่อาคารรัฐสภาเนื่องด้วยช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารและวันพุธจะเป็นช่วงของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินประจำปี2570นะคะท่านนายกได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านอยู่ที่สภาเพื่อที่จะรับฟังเสียงข้อความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะให้คณะรัฐมนตรีได้ทำการชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและได้ใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดการประชุมที่อาคารรัฐสภาค่ะมติครม.วันนี้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะในส่วนของดิฉันก็จะมี2ประเด็นค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2569ซึ่งจะเป็นการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราว 5.4 แสนล้านบาทต่อปีเพื่อเป็นการจะนำไปสู่การเพิ่มการลงทุนได้อีกประมาณ 300,000 ล้านบาทและจะส่งผลให้เป็นการคาดการณ์จากกระทรวงการคลังนะคะจะส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรการลดค่าธรรมเนียมนี้ออกมาค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือมาตรการนี้จะช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะคะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นี้นะคะคือในรายละเอียดนะคะจะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และในส่วนของค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการได้แก่นะคะ1อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์รวมไปถึงที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวด้วยนะคะประเภทที่2ค่ะคือห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนนะคะในเรื่องที่2ค่ะวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องของการขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีนะคะแล้วก็จะขยายเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมเนี่ยที่ให้มีการดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเพราะว่ามติครม.เดิมเนี่ย29ตุลาคมปี2567ได้ให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาสัญชาติสิ้นสุด30มิถุนายนนะคะเรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสภาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะอาทิค่ะ1กรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานนะคะก็จะพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปขอผู้ยื่นคำขอเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นเกณฑ์ที่สองคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ทั้งหมดนะคะกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542และที่สำรวจเพิ่มเติมปี2548ถึง2554ค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้ามาทำเรื่องขอสัญชาตินะคะทุกอย่างต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมค่ะเชิญรองลลิดาค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติสำคัญนะคะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีภูมิภาคค่ะและการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC ขออนุญาตสรุปรายละเอียดทั้ง2เรื่องดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาปี2026ค่ะและร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคปี2026ถึง2030ภายใต้กรอบ SCAP หรือ UN SCAP นะคะเอกสารนี้จะใช้รับรองในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่9ระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ที่กรุงเทพค่ะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมของประเทศในเอเชียและแปซิฟิกในการรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพมลพิษเมืองยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะทั้งนี้การรับรองเอกสารดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางด้านกฎหมายนะคะแต่จะช่วยให้ไทยมีบทบาทในเวทีภูมิภาคแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับนานาประเทศค่ะข่าวต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลค่ะในอำเภอวังจันทร์คือวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและพงตาเอี่ยมรวมประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองฉบับนี้จะเป็นกรอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมสาธารณูปโภคพื้นที่สีเขียวแหล่งน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนให้เป็นระบบสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดระยองและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะทั้งนี้ครม.มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะคะโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งน้ำและการบังคับใช้ผังเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งที่สำคัญอีก2ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวน1รายค่ะได้แก่นางสาวกำไลอ่างแก้วดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการนักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิสำนักงานกพ.สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะ1ตำแหน่งด้วยกันค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะนายวัชรากรเลิศด้วยลาภดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นค่ะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนหรือ Ukraine Mine Action Conference ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมในวันที่22ถึง23ตุลาคมณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีญี่ปุ่นและยูเครนเป็นเจ้าภาพร่วมภายใต้ข้อการเร่งรัดเพื่อการฟื้นฟูประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดคำมั่นทางการเมืองของประเทศต่างๆสำหรับประโยชน์และผลกระทบการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมได้แก่1การร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะสอดคล้องกับจุดยืนและบทบาทของไทยด้านการเก็บกู้ทุนระเบิด2สนับสนุนหลักมนุษยธรรมและรักษาความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของประเทศไทย3เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยที่มีการดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญา APMBC 4การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะเกื้อหนุนการดำเนินการของประเทศไทยในการต่อร้องเรียนกรณีกัมพูชาละเมิดพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญา APMBC จากการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่ในดินแดนไทยโดยฝ่ายไทยเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชารับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. การจัดทำและการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของแม่บทรัฐบาลควรกำหนดให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอแผนแม่บทดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ2รัฐบาลควรพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่สำคัญของประเทศไทยให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับการพัฒนาสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภเปานอกจากนี้รัฐบาลควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางวิธีการในการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาให้ชัดเจนเช่นระยะเวลาในการทบทวนแผนแม่บทที่เหมาะสมโดยให้มีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทเป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเสนอและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปดำเนินการตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งร่างแผนการดังกล่าวนะคะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแผนการปฏิบัตินี้นะคะมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน

0: ณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและยกระดับมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรายงานซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานทั้งหมด14หน่วยงานพบว่าในปี2566นะคะประเทศไทยเกิดความรุนแรงในครอบครัวกว่า 24,000 เหตุการณ์ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 10-20 ปีค่ะขณะที่การทำร้ายร่างกายยังคงเป็นรูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุดค่ะและส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยค่ะรัฐบาลตระหนักว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวทุกคนจึงจำเป็นต้องป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีค่ะในระยะต่อไปนะคะกระทรวงพม.จะเดินหน้ายกระดับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบค่ะโดยผลักดันการจัดทำข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวระดับประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันช่วยให้การติดตามสถานการณ์การกำหนดนโยบายและการให้ความช่วยเหลือมีความแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเปราะบางด้วยและผลักดันให้มีการเรียนรู้เรื่องการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและลดวงจรความรุนแรงในระยะยาวค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกครั้งที่8ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแรงงานโลกค่ะสาระสำคัญของปฏิญญาฉบับนี้คือการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยเป็นระเบียบและถูกกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานตลอดจนกระบวนการทำงานตั้งแต่ก่อนเดินทางการจัดหางานการทำงานในประเทศปลายทางไปจนถึงการกลับสู่ประเทศต้นทางอย่างมีคุณภาพค่ะนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะดิจิทัลและ AI รวมถึงการยอมรับคุณวุฒิและทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและยกระดับรายได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแรงงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศการส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรมและการคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานหญิงแรงงานเยาวชนและแรงงานในรูปแบบใหม่ค่ะทั้งนี้การเห็นชอบปฏิญญาดังกล่าวจะช่วยยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานของไทยในระดับภูมิภาคและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองและพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานโลกอย่างยั่งยืนค่ะขอบพระคุณค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทราบว่ามีข้อสักถามในประเด็นไหนของมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะวันนี้ยังไม่มีค่ะเรื่องอะไรนะคะวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงค่ะถ้าไม่มีข้อคำถามแล้วจบการแถลงข่าวเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นนะครับเป็นการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยในวันนี้นะครับมีมติครม.ที่น่าสนใจอาทิครม.เห็นชอบขยายอายุมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01%จากปกติที่ 2% นะครับและลดค่าจดจำนองเหลือ 0.01% จากปกติที่ 1% นะครับโดยสำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน7ล้านบาทซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้โดยจะให้มีผลออกไปอีก1ปีนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567นะครับคือเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรเนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการตามมติเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ซึ่งทางสมช.จึงได้มีการขอขยาย

0: ระยะเวลาออกไปอีก1ปีเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะครับนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP นะครับสมัยที่9ซึ่งจะมีการรับรองร่างเอกสารในการประชุม ESCAP สมัยที่9ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้นะครับนอกจากนี้มติครม.ที่น่าสนใจก็คือครม.ได้มีการเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทน์จังหวัดระยองพ.ศ.นะครับซึ่งก็จะครอบคลุมอยู่ด้วยกัน4ตำบลด้วยกันมีเนื้อที่394ตารางเมตรนะครับเพื่อเป็นการขยายพื้นที่ในบริเวณชุมชนวังจันทน์จังหวัดระยองนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงผลการประชุมของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศครับได้เสนอการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนปีคริสตศักราช2025นะครับซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยเสนอให้พิจารณาการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกด้วยครับส่วนเรื่องถัดมาครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้เสนอแนะให้กับรัฐบาลนะครับได้ดำเนินการแก้ไขการทุจริตกรณีสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้มีแผนแม่บทที่ชัดเจนนะครับเพื่อต่อยอดในการพัฒนาสนามบินต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องถัดมาครับในประเด็นถัดมาที่มีการแถลงในวันนี้ก็คือรัฐบาลได้เสนอการพัฒนาแผนนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งก็คือแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะครับเพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาประเทศในทุกมิตินะครับโดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติการเป็นประจำทุกปีส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้มีการปรับแก้ไขนะครับเรื่องของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยการให้มีการโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับให้ลดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวซึ่งได้นำเสนอในมติของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงผลการประชุมยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของกระทรวงแรงงานครับซึ่งกระทรวงแรงงานนั้นได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกนะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่8นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวภาคปกตินะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมเทคนิคจากห้องส่งคุณรัฐการดิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและคุณบุญประกอบอบกลิ่นโดยมีทีมบรรยายวันนี้คุณยุทธพรบานเย็นและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

จากคอร์เนลจูเนียร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยแล้วมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งความปลอดภัยทางถนนอาชญากรรมนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบส่วนกรณีมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนนั้นจำเป็นต้องคัดกรองผู้เดินทางให้รัดกุมมากขึ้นและยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังจะทำให้ทุกประเทศเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในประเทศไทยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์สั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายยืนยันไม่มีท่อแก๊สอันตรายในบริเวณดังกล่าวนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาโดยมีเรือบรรทุกดินจมเสียหาย1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุพร้อมยืนยันบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยขยายตัว
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569 ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,10 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านเริ่มฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
12: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
19: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันแทนข่าวประจำวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลกอรมน.พร้อมย้ำขอให้ร่วมการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มกำลังนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลกอรมน.จังหวัดกระบี่ขอให้ประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนโดยให้ยึดมั่นว่ากำลังพลทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกอรมน.ฉะนั้นขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและจังหวัดกระบี่ต่อไปสำหรับกำลังพลกอรมน.เป็นบุคลากรแบบบูรณาการที่มาจาก3ฝ่ายซึ่งได้แก่ทหารตำรวจและพลเรือนโดยปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงภายในประเทศแก้ไขปัญหาความไม่สงบและช่วยเหลือประชาชนในส่วนของจังหวัดกระบี่มีการตั้งคำสั่งแต่งตั้งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ตามภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ตามที่ได้รับมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดประชุมวิชาการสุราระดับภูมิภาคภาคใต้ชูแนวคิดสมดุลแห่งอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพควบคู่ท่องเที่ยวปลอดภัยกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิช

วนมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าหัวข้อการประชุมวิชาการในครั้งนี้สำคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงที่สังคมไทยแสวงหาความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนการบังคับใช้กฎหมายและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามพื้นที่ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายสูงทั้งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติเมืองชายฝั่งพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนวัฒนธรรมและพื้นที่ที่บริบททางสังคมแตกต่างกันการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาคใต้จึงไม่อาจใช้แนวทางเดียวกันทั้งหมดต้องอาศัยข้อมูลจากพื้นที่จริงความเข้าใจต่อบริบทเฉพาะของจังหวัดและชุมชนรวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างไรก็ตามสำหรับบริบทของจังหวัดกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ระบุว่าจังหวัดกระบี่มุ่งติดตามมิติการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนและกลุ่มเปราะบางการจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวและชุมชนการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรการระดับจังหวัดโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัยและใส่ใจสุขภาวะของประชาชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่คุณคือพลังช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อนรุ่นที่3ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569วันนี้ที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายสุวิสุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่คุณคือพลังช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อนรุ่นที่3ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายสุรชัยกุลทองผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำข้อเสนอโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยสนับสนุนให้ทสจดำเนินกิจกรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและแผนการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายพัฒนากลไกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจากการเพิ่มฐานทรัพยากรชีวภาพและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน83คนคณะครูจำนวน14คนและคณะผู้บริหารจำนวน5คนรวม102คนด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าการจัดโครงการในวันนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่จะได้มีโอกาสสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เกิดการตระหนักและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหวังว่านักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันเป็นแกนนำในการลดโลกร้อนต่อไปในอนาคตอบจ.กระบี่คว้า3รางวัลระดับชาติเวทีท้องถิ่นพลิกระบบสุขภาพชูความสำเร็จการดูแลประชาชนด้วยระบบสาธารณสุขทางไกล
นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้นางชยาภาสุขใสผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเป็นผู้แทนนำทีมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมงานและรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติใน

0: เวทีสาธารณะระดับชาติท้องถิ่นพลิกระบบสุขภาพเมื่อรพสต.อยู่ใกล้บ้านไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเผยแพร่ความสำเร็จในการใช้ระบบสุขภาพทางไกลแบบบูรณาการหรือเทเลเฮลส์ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยจังหวัดกระบี่ได้ตอกย้ำศักยภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขท้องถิ่นด้วยการคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศถึง3รางวัลได้แก่รางวัลอบจ.ต้นแบบนำร่องโครงการวิจัยได้รับมอบโดยตัวแทนอบจ.กระบี่รางวัลรพสต.นำร่องโครงการวิจัยดีเด่นมอบให้แก่รพสต.บ้านนาตีนและรางวัลอสม.ต้นแบบมอบให้แก่นางรจนาเนื้ออ่อนอาสาสมัครประสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในพื้นที่รพสต.บ้านแหลมสักนอกจากความสำเร็จด้านรางวัลบุคลากรของอบจ.ยังได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับประเทศรวมถึงเป็นวิทยากรในการเสวนาทีมสหวิชาชีพกับการดูแลกลุ่มเปราะบางถึงบ้านด้วยระบบสุขภาพทางไกลเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
7: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการกลับมาติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปขออภัยค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรีในหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรโดยเปิดอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม2569ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่ตั้งอยู่เลขที่245หมู่ที่7ตำบลไซไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป 3. เป็นผู้ที่ทำงานอยู่แล้วหรือเป็นผู้ที่ว่างงานผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ Facebook Page สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวิทวัฒน์ผู้ประสานการฝึกหมายเลขโทรศัพท์062559-9098ติดต่อในวันและเวลาราชการจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราบุรณทรัพย์ผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี้
1: หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
1: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: ที่เมืองคอนไปเที่ยวบ้านดอนงานชักพระ
7: เมื่อลงใจไปตับหนังมันรถยนต์รถยนต์แล่นมาด้วยความเร็วทำไมเราจะเห็นว่าจริงกลางต่างต้นไม้เจ้าไกวความมันเขินไว้ความจริงเราเขินไว้เองครับโอ้เป็นภาพหลอนใช่ไหมภาพลวงตาพระเจ้ากะเออพูดอย่างนี้ดิเนี่ยมากันเจ็ดวันคำพูดนี้มีประโยชน์ที่สุดจะเพิ่มขั้นเงินเดือนในสักทีแหมแหมแตกน้อแล้วแล้วครูกันนี่วันนี้ตอนนี้รับอยู่เท่าไหร่นะ 7,000 น้องเปียก 18,000 แล้วนับแต่วันนี้นะผมแก้เพิ่มจาก 7,000 เป็น 10,000 ใกล้สั่งมา 12,000 ว่ามันเหมาะสมนะได้ตันน้องเปียกไม่ใช่เอาไว้มันทันเอาตามความเหมาะสมที่ได้เป็นเนื้องานที่ทำงานใจ 9,000 เอา 12,000 รอบนี่เราเป็นผู้สั่งไม่ใช่สั่งให้ตัวเองรับ 7,000 ต่อไปก่อนยังไม่ต้องขึ้นช่วยช่วยยินเต็มแก้วแล้วตบออกแมทไม่ได้หมึกเลยกูมึงรีบเกินล่ะเกียร์นึ่งหรือเกียร์ช่องก้อนเลยเกียร์นึ่งหรือขึ้นเกียร์งาสเตอร์มันหลากโซ่ไม่รอดเปียกเห็นยังไงสักครู่ข้าวกระหม่อมว่าหน้าที่เป็นครูไร้สักย่านเพราะฉะนั้นต้องเชิญให้มันเข้าระบบไม่ทราบว่าครูโนราลิเกป้าครูมวยครูกระบี้กระบอมเ ชิญแบบไหนครูโนราต้องเชิญแบบโนราเอาไหนเชิญดิปูนแก้วเข้ามาด่าไปดิปูนแก้วไปเชิญแบบครูมโนราจะให้ 5,000 ฮะมึงไง 5,000 แล้วนูพี่ล่วงพี่ทำมาสักเจ้าของร้านเวียงทองประตูน้ำประธานกรรมการโรงโมอินบริษัทบางสะวันศิลาทองจำกัดตำบลบางสะวันอำเภอประแจ้งรู้รัฐอย่างสนับสนุนไม้ 1,000 หลังมาเอาด่านี่พี่ล่วงนูพี่ทำมาสักง่ายมาแล้วเท่านั้นยังไม่พอมึงคิดแล้วนะคุณดำรงศักดิ์มนัสบานิตร้านบีบีเฮดแอบสลุดใบยกช่องสนับสนุนเข้ามาเลยแล้วหนู500แล้วมาเอาด่าแล้วองค์ชายให้ตั้ง 5,000 เอาดิบุญแก้วแต่ยายผิดนะผิดลดหมดนะ 7,000 เหลือ 2,000 นะกูเอาแก้แต้มหน่องเปียกก็ไม่แยกปลายเลยหน่องจะกวดแต้มบอสไปแล้วเอาเท่านี้มันไม่กล้านั้นเปียกเอาไหนลองเชิญดิตอนนี้เท่าไร 18,000 ฉันจะขึ้นเป็น 25,000 ได้แล้วกูอ่ะได้แล้วคนเรามันต้องเสี่ยงแล้วกล้องถูกย่างนี่ใช่มั้ยขึ้นจอกมวยกับเพื่อนจอกไม่ทุกเราก็เราจอกทุกเพื่อนมันต้องย่างนี่จีบยิ่งก็ไม่ได้ยิ่งก็ได้ทุกด้ามันเท่านั้นแหละเอาไหนลองเชิญดิเปียกก็เชิญยังไงโอ้คำนะลงแล้วนี่ดึกแล้วอะไรเปียกครูโนราครับ

0: ช่ครับ
1: ไม่ใช่
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็เวลาเนาะก่อนเพื่อนของเบียร์ช่องจักริดก่อนคอยบารมีสิ่งจักริดไอ้กลุ่มครองพี่น้องเลยไอ้ทูกเบอร์กันมันลูกทัดเด็ดถูปรคนในทูกไอ้ทูกไอ้ทูกลูกลั่งกันดีลูกลั่งบันเพื่อเอ้ามึงไม่สังเกตมันไม่สังเกตอะไรเลยมึงอย่าหาอย่านำรองก็หาจะเปล่าลูกทัดมันพ่อพันนัดขึ้นไปมึงเห็นไหมลูกลั่งตรงนั้นเลยตัวสำคัญทำไมเปล่าไอ้ลูกย้อยมันถูก้อนแปรกตักตักแปรกตักตักแปรกตักตักแปรกตักตักแปรกตักตักแปรกตักตักแปรกตักตักเท่าไรแล้วปุ่นแก้วพันนัดถูไปเท่าไรแล้วมึงนับหน่อยดิเท่าไรแล้วอ้อตายคูหลอดนับเหรอนังไม่ทำเลยมึงนับดูดิแล้วปัตตรูกี้ลูกกันแปรกตักตักแปรกตักแปรกตักตักปัตตรูกี้ลูกไอ้ก้อนไม่รู้นี่มึงว่าเท่าไรกระทุกเพ่นี่มึงเจอคู่นะมึงก็ค่ายลูกกุ้งกันบ้านเราผักตายมึงเล่นไม้ก็ว่าพันตัวแล้วค่อยนับไม่ใช่แล้วเห็นก็ต้องว่าพันนั่นเองมึงโง่จริงนี่แต่มึงบอกกันเท่าไรข้าก็จะให้เงินเดือนแล้วปิดเป็นจริงกูว่าเลยถ้าทำไมเบียกพอตึ้งไอ้ทีลูกรู้ตายแตกตักตักแตกตักตักแล้วมันรอจังว่าอยู่เดียวตั้งตั้งตั้งพลังตั้งให้ตู้ตรงนี้ได้รางวัลทีนึงมันโอ้มันเก่งเบียกตอนนี้เดือนได้ไรละหมื่นแปดกับเอาสองหมื่นไปเลยตั้งตั้งจ้องทีขึ้นจ้องพันเลยละเราเดินทางกันท้อนะครับไอ้นี่หรูปันกับองค์ใจตอนนั้นเดินทางกันต่อเบียกลองเชิญแดดสักทีก่อนอย่ารีบรีบมันเสียเวลาเสียโอกาสเพื่อครูลีเกป้าแต่ครูตาเต้นมันครูลีเกป้าแบบไหนอ่ะหัวกำเจิ้นครูอะไรเนี่ยครูลีเกป้าครับ

ไรพวกแกก้นขาดหุ้นนี่ครับอะไรนะก้นขาดหุ้นคนขาดหุ้นอะไรก้นเจี้ยชาติมีคนจริตโอ้เสียสติพระเจ้าค่ะพูดแก้รู้ได้ไงว่าเสียสติองค์ใจครับครูบ้าอาจารย์ไม่อยู่ในหลักศาสนาแบบนี้นี่แสดงว่าเจี้ยชาติไม่มีลูกหลานอุปการะกันนี้มาตึ้งปอบจำหนักรางกาใช่โจกหลังเอามาจากข้างแล้วน้ำตาไม่เคยได้ครับออกกว้านเชียงก็ไม่ออกเลยครับถ้าเด็ดต่อไปห้าจำหนักไม่กับคนวิกลจริตครับโอ้คนวิกลจริตเหรอเปียกองค์ใช่ครับขวาแปรยติแล้วคนเราที่ไปว่าเขาเสียสติปลื้มมาถึงไม่ทันได้ศึกษาไม่ทันได้รู้ไปตีราคาประเมินพ้นแล้วทำไมอ่ะเบียกสิบปากว่าไม่ตาวตาเห็นสิบตาเห็นไม่ตาวมือคล้ำหรอกมันต้องปีสูตรกันดูเออจริงเว้ยเปียกว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเด่นของเปียกกูกันหนังแต่งอยู่ที่บ้านไม่รุดแล้วสิบปากว่าไม่ตาวตาเห็นสิบตาเห็นไม่ตาวมือคล้ำนั่นเองน้องเปียกตาเราตาเราเอ็นแล้วนี่ว่านี่นุ่นกานุ่นจิบตาเอ็นแล้วว่ากานุ่นเอาจักรอยมือกรัมเอาจักรอยมือกรัมนี่น้องเป็ดกานุ่นนั้นมันอีเปลี่ยนเป็นโลกเอาไหมเป็นเปล่าไหมเห็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นจำไว้นะมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมปุ๋ยแก้วไม่เปลี่ยนครับจริงเหรอเปียกไม่แน่ครับหมายความไงเด็กถ้าเราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนเปลือกไม่แน่วันนี้เราเห็นเป็นตัวลูกน้ำว่ายน้ำอยู่ในน้ำเป็นตัวลูกน้ำอยู่ในน้ำพอรุ่งเช้าเป็นยุงลายบินมาต่างอากาศแล้วมันไม่ได้เป็นลูกน้ำเลยมันเปลี่ยนเป็นยุงลายมาครอบลูกเราแล้ววันนี้ตั้งกลมอยู่ในร่างเป็นไก่ไก่แต่พอสักเจ็ดแปดวันต่อมาเป็นลูกไก่แล้วออกเลื้อยแล้วเขาไปชนกันโอ้กันได้แล้วจริงมันพูดถูกต้องเลยแฝงเข้าวงในจริงกว่าคงใช่ลองข้าไปท่ามดูเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราหมายความว่าไงเราไปตีเขาเมืองแหล่บุญแก้วเขามีหินมียามีต้นไม้ไม่มีวิญญาณไม่มีชีวิตแต่เรายืนนั่งเขาเราสวัสดีเขาจะตอบกลับว่าสวัสดีถ้าเราว่าอุบาทเขาก็ตอบกลับว่าอุบาทมาหน้าว่าสวัสดีแม่เป็นสัจธรรมเลยขึ้นแล้วตอนนี้เปียกแล้วมันเดือนอยู่เท่าไหร่แล้วนี่ไม่ใช่จำได้แล้วเอาประเมินว่า 40,000 ก็แล้วกัน 20,000 สร้างเดียวใจเลยประเมินขึ้น 40,000 แล้วมึงจำได้เรื่องของลืมนี่น่ากลัวนักหน้าเลยรับ 40,000 ไปก็แล้วกันตั้งแต่วันนี้องค์ใช่ครับคราวกระหม่อมหลับแบบนี้เป็นการทำให้เพื่อนร่วมงานไม่สบายใจมันหลับ 7,000 คราวกระหม่อม 40,000จะไม่รับเหรอองค์ชายกับกล่าวกับม่อมผู้ติดตามองค์ชายไม่อ่านเอาแล้วไม่อ่านเอาแล้วให้กูนี่แล้วทำไมเบียร์ถ้าเป็นคนที่ไม่รับในสิ่งที่มีพระจงพระองค์รับสร้างกระถาก็เป็นผู้รับชายดื้อนายเพื่อให้เป็นบารมีของพระองค์รับไหมรับครับแหมกูว่าไม่หงวนั่นจะลองไปเรียกว่าไงลองเรียกอาจารย์ลองเลยถ้าไม่ใช่ก็ไปเถอะสวัสดีครับท่านอาจารย์ผมชื่อบรรสิงห์ครับเป็นโอรสของเสด็จพ่อแสงนรินทร์ตระแม่ศรีรัตนาจากนครเทพธานาวิชาความรู้พระอาจารย์รับสิทธิ์หรือเปล่าหรือว่ามาทําสวนทําไร่หรือว่าพระอาจารย์มาอยู่อาศัยเพื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพระอาจารย์ตะกี้ตะกี้ของข้าวไปนะข้าวไปนะข้าวไปนี่นี่นี่เธอใจรื้อหน่อยอะไรนะป้าๆต่อว่าเตอร์นั้นใจรื้อตะกี้อะไรอ่ะพ่อๆชื่อรื้อจัดนอกกี้รื้อจัดนอกกี้ริดจับผู้เล่นตาที่ราวิเชียนสักมาพอยีดินตับร้อนอะไรอ่ะว่าแกบ้าเนี่ยมาหนังลางไอ้ต้านไข่เป็นซี่เก้าไอ้ตังล้วนเลยโคกว่ากูขาบนเดี๋ยวสาวก็มาตัดคบกะฮ้อตัวง่ายอะไรอะไรอ่ะไหว้พระจ้ะอ๋อ

ไม่ต้องแต่และข้อลาข้อพรและให้พี่น้องทุกคนได้โชคดีมีทุกปลาคุมพร่องไปยันอันตรายคิดระยะใดนั้นในสิ่งที่ปรารถนาและสวัสดีแล้วครับขอพรขอใช้ให้พี่น้องทุกคนและ

0: güey.
1: No, y mi no. No, y mi no, mึง กินดิกี้ตอนก่อนกับครับอ้าวภาษาอะไรอีกเนี่ยพอเราได้แลกกันเปลี่ยนจองให้แล้วเราตากายกี้เดินเกียนผิดกิจกาตากามากะกะกะมากะเลยเคยองค์กองใจกายไม่ใกล้รู้กู้เรื่องเครื่องไอ้ใกล้ดิกี้ปากะตากะรู้กู้ใกล้ๆบอกก็องค์กองใจใกล้ด้วยกุ้ยละแกอะไรอีกก็เพียงภาษาอะไรอีกเนี่ยภาษามีอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยนี่ก็เรียกภาษาอะไรอีกเพียงรู้เรื่องเลยไอ้นี่ภาษารู้ไกลภาษาอะไรนะภาษารู้ไกลภาษาลูกไก่หมายความไงคือไส้ก่อไก่ข้างล่างไอ้เพื่อนควังแล้วงงโอ้ถ้าเดินเดินเกินเดินนั้นเดินเกินนั่นไอ้ไส้เกินถ้าเดินเพื่อนรู้ถ้าเดินเกินเพื่อนงงโอ้ถ้ามาล่ะมากาเดินมาเดินเกินมากาโอ้โอ้ถ้าเดินมานั่งเดินเกินมากาหนังกังนั่นแหละโอ้แปลกจริงเว้ยสักวันกันดีกี้กาจัดการโอ้ดีกี้จริงจริงคุณพูดตึงขึ้นรู้คู่รังกังเลยเต้ยแกเป็นเกณฑ์นงกองใจก้ายดีกี้แล้วแก้วได้ก้ายอยู่คู่นิกกี้ผมคงเป็นเกณฑ์เศรษฐกิจนาการจัดการได้ก้ายเลยเต้ยฮ่าเป็นบ้าอะไรกันบ้างแม่มีโรคจับจมูกความโตจริงหน่อยเยอะเลยนี่จะมีโกรธใครอ่ะมันต้องศึกษาถ้าไม่นี่ก็เลยว่าเพื่อนกระจอกเท่านั้นแหละมึงจำไม่ได้คนเรานี่มันต้องพัฒนาให้ทันต่อโลกที่มันเจริญแต่ป่าซ่าไร่แล้วป่าซ่าลูกไก่ตะปูนปูนกูนตะแก้วแก้วแก้วต่ำมันอยากเรื่องฝึกซี่มันต้องทันต่อโลกสาขาวัดกัดดีกี้อากาจานคานหรือกือดีกี้นอกคอกแคทแคทแต่กูบิดคิดดือกือตายโห่งหรอกความจริงคุณแก้วก็ไม่ได้เป็นคนโง่ดิ้นดีเหมือนกันนะจะไม่ใครได้ปลูกเรียนหลามึงบอกกูรู้เขาปัจจัยเนียงเตยนี้มันนันปอยบ่อยบ่ชื่นบ่ชื่นนี่ตรออันนี้อันนี้เตยนะมายำเตยตรีนอตกะโลจีเตียนนั่นบอกอ้าวภาษาอะไรอีกเปลี่ยนแล้วลาเปลี่ยนจองแล้วลาผลิตินหน่อยผลิตเตินจีนว่าตุ่มตุ้ดตุ้ดนี่เด็ดเตยแย่เนี่ยนะบอกว่าชื่นละภาษาอะไรเนี่ยกวางเปียกกระจบคนนี้ภาษาอะไรเปียกเนี่ยยังกวางไม่ชัดกลือแต่นี่ประเจิมประเจิมตรอยยีโตนมืดปริดนี่ไหนมานี่แมนตรือต้อยหล่อหล่อจะกระจอกแท่นนี้บะโลกือเจิญตี้น่ะมอยฮ่าตะเลเจ็ดภาษาอะไรอ่ะเบียภาษาอะไรฉันฟังไม่เข้าใจเลยมันงงเลยภาษาอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะไอ้นี่ป้อมก็ไม่ใหญ่รู้เรื่องงงไม่รู้เรื่องเลยพูดได้ไงพูดมากก็พูดไปกันนี่อาจารย์ครับผมขอจำนนแล้วท่านเก่งภาษาจริงๆภาษาอะไรครับอันนี้ผมไม่เคยได้เรียนรู้ไม่เคยได้ฟังรากศัพท์มันหมายถึงอะไรอ่ะไอ้นี่หัวคู่ก็ไม่ใหญ่รู้เอ้าไม่รู้จานพูดทำไมอ่ะกูลอกไอ้ตัวล่างชุดคนเดียวนี่แหมปลําแล่นโยกินกูมือเดียวดอกจริงแล้วให้เราหลบมือโยเครียดนี่มาตึงว่ากูบ้าโอ้อาจารย์เป็นครูสอนวิชาอะไรพอจนวิชาอนุรักษ์ตำและกตำมาและกและกตำมาจัดกับการอนุรักษ์ชิ้งแวดล้อมตำมาจัดแล้วมันเป็นผลต่อบ้านเมืองไหมถ้าศึกษาแล้วพี่น้องจะอยู่ดีมีสุขไหมโอ้คงใจถ้าที่เรียนวิชานี่ดีๆเด็ดรุดปัจจัยที่ไม่วัดที่เป็นเครื่องหนุนงมที่อยู่ที่อยู่ใช่ใช่ลูกถ้าลอดถึงก้าวล่างห้านโอ้ถ้าอย่างนั้นพี่น้องยังมีปัจจัย4อย่างเพียงพอนั่นแน่ดีแล้วขอเป็นศิษย์อาจารย์ครับแต่วันนี้ผมขอสมัครเป็นศิษย์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช 2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่าง
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมขอให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ
9: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันศูนย์ยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วแต่จำนวนยังไม่มากเนื่องจากคาดว่าผู้จะรับผลกระทบส่วนหนึ่งจะรอภายหลังวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาเป็นความลับตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะจำกัดเฉพาะจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเท่านั้นส่วนรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยสวิสาปทุมมารายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที
10: ่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนในพื้นที่อำเภอตากใบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดและคอสะพานเพื่อประเมินความเพียงพอของกำลังพลและบูรณาการแนวทางป้องกันเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมพิจารณาเสริมมาตรการด้านกายภาพด้านยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ประชุมวางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุดประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีในเขตพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันอรพินเกียรติวิชัยดิษพร้อมด้วยน้องรุจิราบุรณทรัพย์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: สำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตค่ะนางสาวสุดารำพึงนิดท่านผู้อำนวยการสวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานวันนี้ค่ะนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนค่ะ
2: ค่ะและมาถึงช่วงแรกของรายการกันนะคะเราจะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันค่ะในประเด็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้สั่งกำชับทุกหน่วยให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับฝนตกหนักพร้อมกับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้กำชับให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝั่งตะวันขอไปค่ะฝั่งอันดามันนะคะรวมถึงจังหวัดกระบี่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมที่จะออกปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เฝ้าระวังในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มหรือให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากว่าเกิดสถานการณ์นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาขณะที่ชาวเรือในช่วงนี้ควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของพยากรณ์อากาศสภาพอากาศนะคะมาติดตามกับอีกหนึ่งข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันค่ะจังหวัดกระบี่เดินหน้าเต็มกำลังนำทุกภาคส่วนร่วมรับการตรวจประเมินศักยภาพไมซิตี้นะคะทางด้านนายนิรันดร์ปราบอักษรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อคณะผู้ตรวจประเมินครั้งที่1ในโครงการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซิตี้นะคะของ T10 นั่นเองค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ระบุด้วยค่ะว่าจังหวัดกระบี่

0: งานไมซ์นะคะกิจกรรมเสริมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องของที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานภาพลักษณ์ชื่อเสียงของเมืองความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมไมซ์นะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเนี่ยถือเป็นการลงพื้นที่ออนไซต์ครั้งแรกแล้วเดี๋ยวตอนเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีการลงพื้นที่อีกครั้งนึงค่
1: ะ
0: ปัจจุบันนะคะภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีเมืองที่เป็นไมซ์ซิตี้3จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะใกล้บ้านเราสงขลาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตก็ใกล้บ้านเราเราก็แอบหวังนิดนึงนะคะว่าจังหวัดกระบี่ของเรานะจะเป็นจังหวัดที่4ในภาคใต้นะคะที่จะได้เขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพเนาะให้เป็นไมซ์ซิตี้นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยได้เป็นไมซ์ซิตี้ก็จะยกศักยภาพนะคะให้จังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องของมิติเศรษฐกิจมิติเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เอาใจช่วยจังหวัดกระบี่ให้เป็นไมซ์ซิตี้นะคะ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่กันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าให้กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องกันค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะมาถึงช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องกันนะคะข่าวแรกที่เราจะนำมาเล่านะคะก็เป็นข่าวจากจังหวัดชุมพรค่ะในประเด็นจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระธาตุพระบรมธาตุสวีนะคะประจำปี2569ค่ะจังหวัดชุมพรนะคะขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งงานนะคะจะอยู่ในระหว่างวันที่27ถึง28กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับภายในงานนั้นเราจะมีกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ผ้าพระราชทานพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระธาตุพระบรมธาตุสวีนะคะการประกวดและมีกิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนมากกว่า50ร้านค้าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนทุกท่านค่ะร่วมกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าร่วมกันทำบุญเสริมสิริมงคลและได้สัมผัสกับเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชาวสวีอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะสำหรับงานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะประจำปี2569นี้นะคะงานจัด27ถึง29กรกฎาคมนะคะก็ไปกันได้ค่ะเอาล่ะจากจังหวัดชุมพรค่ะเราลงมานิดนึงถ้าเป็นกระบี่ก็ขึ้นไปนิดนึง ไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกลุ่มสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติจัดเวทีสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำทองคำเขียว ยุคโลกเดือดนะคะที่ สุราษฎร์ธานีค่ะหนุนเศรษฐกิจสีเขียวสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ค่ะซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านจักริดฝั่งชนจิตนะคะท่านก็เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อที่ชื่อว่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำทองคำเขียวยุคโลกเดือดนะคะโดยกลุ่มสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติค่ะซึ่งถือเป็นองค์กรภาคพลเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะซึ่งก็จัดกันไปโดยมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่จำนวน100คนนะคะที่เข้าร่วมงานค่ะ

0: างด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็กล่าวด้วยค่ะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีแผนแม่บทพัฒนาปาล์มน้ำมัน2571ถึง2575ค่ะพี่ปิ๋มคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพื่อผลักดันเป็นเมืองอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำและภาคอุตสาหกรรมกลางน้ำค่ะซึ่งก็ได้แก่โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันหลายแห่งได้ลงทุนผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สโดยน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงเขียวหาผลิตไฟฟ้าต่อไปได้กากเขาเรียกว่ากากตะกอนกากตะกอนจากการบำบัดก็เป็นวัตถุดิบสำคัญที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะได้เหมือนการบำรุงดินให้กับเกษตรกรได้เส้นใยจากทลายปาล์มแล้วก็กะลาปาล์มนะก็ยังเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันฟอสซิลได้เหมือนกันค่ะซึ่งทางราชการเนี่ยก็ได้ส่งเสริมพลังงานสะอาดมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามค่ะที่คณะกรรมการสมัชชาพลังเขียวสร้างชาตินะคะก็ได้นำร่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นสถานที่จัดงานเนี่ยถือได้ว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ขับเคลื่อนประเทศเนี่ยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยภายในปีคริสตศักราช2065นั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวสารนะคะในพื้นที่จังหวัดทั้ง2จังหวัดเนาะทั้งสุราษฎร์ทั้งชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: แล้วก็ขอขอบคุณข่าวสารจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่นึงนะคะแล้วก็จะกลับมาติดตามในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้ค่ะพี่ปิ๋มคะเรื่องใกล้ตัวเราอีกแล้
1: วะะ
0: ไม่ใช่เรื่องซื้อหวยนะ แต่เป็นเรื่องเป๋าตังค์ค่ะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์บอกกันว่าซื้อหวยไทย ซื้อหวยลาวซื้อฮานอยคือมีหลายประเทศมากนะ
1: นี่พวกที่อยู่ชอบซื้อหวยนะ ต้องระวังนะ
0: ใช่ใช่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากระทรวงดีอีออกมาเตือนค่ะซื้อหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยบนแอปเป๋าตังชำระผ่านไทยช่วยไทยพลัสได้เขาว่ากันแบบนี
1: ้โอ้นึกว่าจริง
0: ไม่จริงไม่จริงเขาว่ากันแบบนี้แต่ประเด็นก็คือว่าทางกระทรวงดีอีก็ได้ไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คือธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันค่ะว่าข่าวเนี้ยที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นข่าวปลอมไม่จริงเลยนะคะโดยธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้ชี้แจงว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยไม่สามารถนำไปชำระค่าซื้อหวยไทยยังไม่ได้เลยไม่ต้องไปหวยลาวไปหวยฮานอย
1: โอ้
0: ใช่ขนาดหวยไทยยังไม่ได้นะคะรวมไปถึงไม่มีบริการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยก็จะใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขแล้วก็ประเภทร้านค้าที่ทางโครงการเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เท่านั้นกรณีถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยได้รับข้อมูลที่บิดเบือนหรือท่านสงสัยว่าเอ๊ะข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าหรือเป็นข่าวปลอมท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนนะคะของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะหรือก็ของภาครัฐนี่แหละเป็นเลข14ตัว1111ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคอนเฟิร์มฟันธงตรงนี้นะคะว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สามารถนำไปซื้อเขาเรียกว่านะคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยไม่สามารถนำไปชำระค่าหวยไทยหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยได้แต่ที่จะเอาไปชำระได้คือพรุ่งนี้
1: วันนี้หมดไปแล้วนะ
0: หมดพี่ปิ๋มหมดแล้วยัง
1: ยังเหลือเลยยังเหลือ
0: แต่ว่าน
1: ิดหน่อยนิดหน่อย
0: ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะ
1: คะ
0: ต้องใช้ให้หมด
1: เดี๋ยวเดือนหน้าจะใช้ให้หมด
0: พรุ่งนี้แล้วสำหรับใครที่หมดก็ไม่เป็นไรวันนี้หมดไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ วันแรกของเดือนกรกฎาคมใช่ไหม200ก็อย่าลืมบริหารจัดการคือเอาอย่างนี้เดือนนี้ให้เป็นเขาเรียกว่าการเรียนรู
1: ้เป็นเรื่องการเรียนรู
0: ้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ไปก่อนแต่เดี๋ยวเดือนหน้าหมดแน่นอน
1: นะ
0: พี่ปิ่มยังเหลืออ
1: ีกไม่พอด้วย
0: ทราบว่าพี่ปิ่มเหลืออีก40กว่าบาทต้องรีบใช้ให้หมดนะคะ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะนอกจากนี้เรายังมีเรื่องราวข่าวสารเพิ่มเติมด้วยพี่ปิ๋มเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีงานใหญ่อีกแล้วเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นงานประจำปีเลยนะสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นค่ะพี่ปิ๋มเป็นยังไงบ้างคะ
1: งานเดินวิ่งปั่นเนี่ยเราจะจัดกันทั่วประเทศนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ของเราก็จัดด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ออกมาเชิญชวนให้ชาวกระบี่ค่ะมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะมาร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมกับทำบุญแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะโดยงานจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้สำหรับจังหวัดกระบี่นะคะจะจัดขึ้นที่ลานพระอาทิตย์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะระยะทาง5กิโลเมตรนะคะสำหรับค่าสมัครก็จะเป็นรวมทั้งการจัดส่งเสื้อแล้วก็พร้อมเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะประชาชนทั่วไปค่ะจะอยู่ที่360บาทส่วนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง7ถึง18ปีนะคะก็มีค่าสมัครที่240บาทค่ะจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569สำหรับวิธีการสมัครค่ะสมัครผ่านทางไทยรันนะคะโดยเลือกสนามจังหวัดกระบี่ค่ะหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่นะคะโทรศัพท์ไปถามกันก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์07561-1012ต่อ206ค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับสายวิ่งทั้งหลายนะคะวิ่งด้วยได้สุขภาพด้วยแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะคะแล้วก็ราคาก็พูดถึงค่าสมัครก็ไม่ได้แพงเลยประชาชนทั่วไป360บาทเยาวชน240บาทและใครที่อยากจะนำไปลดหย่อนได้ถึง2เท่าด้วยนะคะก็อย่าลืมไปสมัครกันที่ไทยรันแล้วก็เลือกจังหวัดกระบี่พอเข้าไปในไทยรันปุ๊บเขาจะมีให้เลือกทั่วประเทศเลยเราก็เลือกจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนนี้วันอาทิตย์เจอกันที่ลานพระอาทิตย์อบจ.กระบี่นะคะเอาล่ะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวสารส่งท้ายการในช่วงนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่นะคะในการรับแจ้งเบาะแสหรือว่ารับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่ายื่นเรื่องร้องเรียนนะคะได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดกระบี่ก็ได้นะคะศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมที่สายด่วน1567ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าท่านพบเห็นเบาะแสหรือว่าพบเห็นการกระทำผิดหรืออยากจะร้องเรียนนะคะกรณีดังกล่าวนี้ก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ทันทีค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยสำหรับผู้ที่ร้องเรียนบางทีท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะข้อมูลส่วนตัวของเราจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าบางทีก็กลัวเนา
1: ะ
0: มั่นใจได้นะคะว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นประเด็นการร้องเรียนหรือว่าตัวท่านเองอะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะภาครัฐก็จะมีการเก็บข้อมูลแบบนี้เป็นความลับเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านพบเห็นการทุจริต กรณีการสอบท้องถิ่นหรือแม้แต่กรณีอื่นๆก็ตามแต่น
1: ะ
0: ท่านก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ถ้าเป็นสายด่วนของภาครัฐก็เป็น1111เลข14ตัวได้24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ
1: จำง่ายๆนะเลข14ตัวค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการ5แยกข่าวก็หมดลงแล้วนะคะรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้ทางสวทระนองนะคะจะเป็นแม่ข่ายที่จะถ่ายทอดเสียงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันและในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้ทางสวทกำแพงเพชรค่ะจะเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสกนิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกระยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ครับผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25มกราคม2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะตอนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15วันพระองค์คงทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าศาลากลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ 10:30 นเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนต์เขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนพระพันปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัย110นี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแล้วมารวบรวมกันเอาครั้งที่1ก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาธิการอำเภอคลองขลุงท่านมารับเสด็จด้วยและก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่1กับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้กลัวใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองผู้ว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าศาลากลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงนะเป็นตลาดนั้นคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้งสองต้นนี่แล้วก็โยงกันไปโยงกันมา และทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำให้ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะและติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันปีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักชะงักผมจำได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันคุณตัดศิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอนายอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักนี่จะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยนะครับว่าพระเพ็ญพระปันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งนะ11ครั้งซึ่งการ11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยที่มาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยใจมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกำแพงเพชรมากคนกำแพงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี่ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประสบนิกรในชนบทห่างไกลย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านสักงามหมู่ที่1ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเข้าเฝ้าและทรงได้รับการถวายฎีกาจากราษฎรชาวไทยภูเขาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงและเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร าได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินที่อยู่อาศัยอีกทั้งสมพบว่ามีราษฎรยากจนเป็นจำนวนมากขาดแคลนที่ดินทำกินราษฎรเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขามีความสามารถพิเศษในการทำเครื่องเงินปักผ้าและจักสานโดยเฉพาะการทำเครื่องเงินและปักผ้านั้นสามารถทำได้อย่างสวยงามและฝีมือดีน่าจะได้มีการรวมกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาต่างๆเหล่านี้โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกลุ่มอาชีพที่ราษฎรถนัดโดยให้หัวหน้าครอบครัวทำหน้าที่ปลูกต้นไม้รักษาป่าในยามว่างหลังจากปลูกป่าก็ให้ทำเครื่องเงินแกะสลักจักสานส่วนแม่บ้านนั้นให้ปักผ้าส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อไป
4: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองจะไม่มีน้ำ
2: ในการนี้ได้พระราชทานพระราชสาวนีความว่าให้แม่ทัพภาคที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชรจัดหาพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านเขาแม่พืชและบ้านแปลง4โดยจัดทำที่ทำกินให้ครอบครัวละ5ไร่และให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาตลอดจนส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะทำให้ขายสินค้าของที่ระลึกได้จากพระราชสวนีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริประสบผลสำเร็จจนเป็นที่น่าพอใจโดยในระยะเริ่มแรกจัดหาพื้นที่ชายป่าบริเวณตำบลหินดาดกิ่งอำเภอปางศิลาทองในขณะนั้นเพื่อจัดทำโครงการและได้มีการจัดราษฎรชาวไทยภูเขากลุ่มเป้าหมายเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่
5: ก่อนที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์จะได้รับการก่อตั้งขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่สมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรที่บ้านศักดิ์งามอำเภอคลองลานการเสด็จคราวนั้นราษฎรได้ถวายฎีกาเพื่อให้หาที่อยู่และที่ทำกินให้กับราษฎรที่อพยพลงมาจากภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้หาที่ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บ้านอุดมทรัพย์มีที่ดินทำกินให้ราษฎรครัวเรือนละ1ไร่2งานที่พักอาศัย1งานจำนวนราษฎรที่มาครั้งแรก52ครัวเรือนก่อนที่จะอพยพนั้นหน่วยงานราชการต่างๆนำโดยกรมทหารพรานที่35ท่านพันเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินในสมัยนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ประสานความร่วมมือจากทุกส่วนราชการให้มาสร้างบ้านให้กับราษฎรที่จะอพยพเมื่ออพยพเข้าราษฎรเข้ามาแล้วนะครับทางจังหวัดก็ให้นโยบายว่าทำไงจะให้ราษฎรมีอยู่มีกินในช่วงที่ก่อนที่ผลผลิตจะออกในสมัยนั้นผมเป็นนักพัฒนาชุมชนหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เขียนโครงการเพื่อจะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับส่วนเด็กสำนักงานภาคประชาชนจังหวัดก็ทำเรื่องของงบประมาณไปที่กปรขอสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเด็กจากชาวเขานะครับเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยมาเลี้ยงดูซึ่งเด็กขนาดนั้นเกือบ100คนนะครับที่ตามมาสำนักงานภาคประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ดำเนินการเลี้ยงดูเด็กโดยหาผู้อุปการะจากต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างนะครับในส่วนของเด็กเราก็ต้องการให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาให้แข็งแรงนะครับส่วนผู้ใหญ่นั้นสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดก็เขียนโครงการขอกปร.เช่นกันขอพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งมีอาชีพที่ราษฎรถนัดอยู่แล้วก็คืออาชีพปักผ้าอาชีพทำเครื่องเงินและอาชีพแกะสลักไม้สำนักงานพัฒนาชนได้เขียนโครงการเพื่อที่จะทำให้ยังไงราษฎรอยู่ได้ในระหว่างฝึกอาชีพนะครับในระหว่างฝึกงานก็จะ มีค่าตอบแทนเป็นค่าอาหารให้นะครับเพื่อที่เขาจะได้มาประวงเรื่องการทำมาหากินหลังจากนั้นนะครับราษฎรส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกอาชีพก็ไปรับจ้างปลูกป่าในการเสด็จของพระองค์ท่านเป็นการเสด็จส่วนพระองค์นะครับในปีแรกนั้นพระองค์ท่านก็ทรงให้ของขวัญค่าครองชีพแก่ราษฎรที่เขารับเสด็จทุกครัวเรือนแล้วก็ท่านได้มอบกันบ้านให้กับราษฎรโดยมีดำริว่าอยากจะให้ราษฎรที่ปักผ้านั้นรักษาและอนุรักษ์ลายผ้าเก่าๆไว้ให้ดีเพื่อพัฒนาลายต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นโดยการมอบมากันบ้านพระนามชนได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นนักพระนามชนก็จะให้การบ้านกับราษฎรกับกลุ่มปักผ้านะครับว่าใครจะปักลายอะไรบ้างนะครับใครจะมีชิ้นงานกี่ชิ้นก็ติดเฝ้าติดตามตลอดนะครับจนรับเสด็จครั้งที่หนึ่งพระองค์ท่านก็มอบเงินพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อเป็นการยังชีพนะครับแล้วก็ให้ค่าผ้าแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ฝีมือพระองค์ท่านเห็นว่าเด็กเยาวชนหรือผู้สูงอายุผู้ที่ไปทำงานที่มีฝีมือพอจะมีแววในการพัฒนาอาชีพได้พระองค์ท่านก็จะส่งไปฝึกอาชีพที่สวนจิตรลดาที่กรุงเทพแล้วก็ภูพิงราชนิเวศนะครับก็จะคัดเด็กจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็ผู้ที่มีแววที่จะพัฒนาฝีมือได้ดีนะครับซึ่งน้องๆที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพที่สวนจิตรดานะครับก็ได้สร้างผลงานเด่นๆไว้เยอะนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็นําไปแสดงต่างประเทศนะครับหรือมีงานใหญ่ๆงานกาชาดพระองค์ท่านก็จะจัดแสดงลายผ้าแล้วก็เครื่องแกะสลักต่างๆนะครับการเสด็จมานี้นะครับพระองค์ท่านก็จะให้กันบ้านกับราษฎรตลอดในการพิจารณาราษฎรเข้าเฝ้ารับเสด็จนั้นทางพัฒนาชนเองกับอำเภอปางศิลาทองก็จะคัดกรองรายชื่อนะครับผู้ที่มีความขยันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จะคัดรายชื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับคนที่จะได้เข้าเฝ้าใกล้อย่างใกล้ชิดก็จะเป็นคนที่มีฝีมือดีและคนที่ผ่านการคัดกรองจากอำเภอถึงฝีมือไม่ดีแต่มีความขยันเป็นคนที่ดีก็จะได้รับการเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านเสด็จมาบ้านเล็ก5ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากท่านไม่ได้เสด็จแล้วทางศูนย์ศิลปาชีพนะครับก็ให้กันบ้านกับกลุ่มศิลปาชีพที่อุดมทรัพย์นะครับทำชิ้นผ้าไปส่งที่สวนจิตรลดาเป็นประจำจนปัจจุบันนี้สมาชิกศิลปาชีพก็ได้ส่งผ้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกปีนะครับพระองค์ท่านถือว่าได้ช่วยราษฎรของคนไทยและช่วยประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับคือไม่ปล่อยให้ราษฎรที่อยู่บนภูเขาต้องทำลายป่าบนภูเขาทำลายแหล่งต้นน้ำนะครับพระองค์ท่านก็จัดสถานที่ให้แล้วก็ให้ฝึกอาชีพนะครับให้สามารถอยู่ได้ซึ่งขณะนี้เด็กๆที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นี้ก็มีอาชีพหลากหลายเป็นข้าราชการก็มีนะครับเป็นข้าราชการครูเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีนะครับพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงนะครับป่าไม้ก็เขียวขจีนะครับน้ําท่าก็ดีพระองค์ท่านทรงมีดำริว่าในหลวงเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าที่รักษาต้นน้ําถึงทําให้เกิดการหวงแหนป่าสมาชิกศิลปาชีพสมาชิกกรรมการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์ตลอดจนพี่น้องชาวไทยพื้นราบนะครับพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งในครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จนั้นมีราษฎรคนไทยที่ขอเข้าเฝ้าองค์ท่านพระองค์ท่านก็ให้เข้าเฝ้าโดยมอบงานให้มอบกันบ้านให้ผลิตเส้นไหมไทยหรือไหมเหลืองที่เราเรียกนะครับก็มีกลุ่มเลี้ยงไหมด้วยซึ่งเป็นราษฎรพื้นราบการรับเสด็จแต่ละครั้งหลังจากที่ อำเภอจังหวัดคัดกรองคนขึ้นมาที่ประทับตรงงานแล้วส่วนล่างหน้าก็จะมาตรวจความพร้อมก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จถึงพระองค์ท่านทรงพูดกับราษฎรไพเราะมากนะครับมีปีหนึ่งที่ลมฝนกระหน่ำกระหน่ำมาอย่างแรงเต็นท์พังไปเยอะแต่พระองค์ท่านก็กลัวราษฎรจะตื่นพระองค์ท่านก็ยิ้มทรงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปลอบใจราษฎรว่าวันนี้สนุกดีเนาะซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้รับเสด็จแล้วก็สมาชิกสื่อสารอาชีพเป็นอย่างดีครับพระองค์ท่านก็จะให้ท่านจะดูลายผ้านะครับถ้าเป็นผ้านะครับถ้าเป็นเครื่องเงินก็จะดูกับรูปแบบแนวคิดต่างๆเห็นลายผ้าถ้าเป็นลายเก่าๆพระองค์ทรงชอบแล้วก็จะตรัสสั่งให้ราษฎรเอาขึ้นมาอีกทำปีต่อไปให้มาถวายอีกแล้วให้รักษาไว้ให้รักษาลายเก่าๆไว้นะครับในระหว่างทรงงานพระองค์ท่านก็พูดภาษาเราก็คือใจดีนะครับก็พูดคุยให้กำลังใจกับสมาชิกตลอดซึ่งสมาชิกแต่ละคนได้เข้าเฝ้านี่จะน้ำตาไหลนะครับที่สมเด็จแม่หรือพระพันตรีหลวงได้ช่วยเหลือท่านพระองค์ท่านไม่ทอดทิ้งจริงนะครับแม้ปัจจุบันนี้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้วทางสมาชิกก็ยังสามารถส่งผ้าปักไปศูนย์ศิลปาชีพได้อีก
1: ตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้เปลี่ยนชีวิตชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรให้มีที่อยู่มีอาชีพเลี้ยงตนเองเข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องผืนป่าตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราไปติดตามความรู้สึกของประสบนิกรที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: เริ่มแรกเดิมทีครับเพราะผมนี่ก็เป็นชนเผ่าที่อยู่บนดอยครับทำไร่บนดอยตัดไม้ถางป่าอะไรสมัยก่อนเนี่ยมันใช่อยู่ครับแต่สมัยนี้เราปลูกป่าทดแทนสมัยที่เราทำผ่านมาครับครับผมมีความภาคภูมิใจมากครับได้เป็นความโชคดีของผมและพี่น้องชนเผ่าในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทุกครอบครัวเลยนะครับว่าเราเปรียบเทียบเมื่อก่อนเราอยู่บนดอยนะครับเราอยู่บนดอยการศึกษาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีการรักษาพยาบาลก็ไม่มีครับเจ็บป่วยก็ต้องหามกันลงมาหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นความยากลำบากครับเป็นความโชคดีของชนเผ่าเมียนเรานะครับทุกคนได้มาอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ของเราแห่งนี้นะครับก็มีแม่หลวงพระพันปีนะครับได้มารับเป็นสมาชิกศิลปาชีพครับส่วนผู้หญิงก็มีฝีมือในด้านการปักผ้าของชนเผ่าเราส่วนผู้ชายครับคนที่มีฝีมือก็ส่งไปอบรมการทำเครื่องเงินครับที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานอยู่2เดือนครับฝึกทำเครื่องเงินนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำเครื่องเงินถวายงานให้พระพันปีหลวงของเราตลอดมานะครับเปรียบเทียบกับความเป็นอยู่ทุกวันนี้กับเมื่อก่อนเราอยู่บนดอยนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กเราก็30กว่าปีแล้วนะครับก็มีความสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับลูกหลานก็ได้รับการศึกษาที่ดีนะครับการรักษาพยาบาลก็สะดวกสบายนะครับทำให้ชีวิตของคนเราคนในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เราทุกครอบครัวมีความสุขครับจะพยายามครับทำสิ่งที่พระพันปีหลวงตั้งใจไว้นะครับที่มาช่วยเหลือเรานะครับเราก็จะต้องสานต่อนะครับพวกกับผมกับบรรดาชาวโครงการบ้านเล็กและพี่น้องเราทุกคนก็ตั้งใจนะที่จะต้องมาดูแลส่วนที่พระองค์ตั้งใจไว้ครับอย่างเช่นป่าไม้ป่าอะไรนะครับเราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษานะครับเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้มันเขียวขจีดังความตั้งใจของพระองค์ท่านครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมจัดทําและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ําต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: รัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนและสร้างผลตอบแทนให้ประเทศ
14: นางสาวรัชดาชนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวผลิตนาถวันแสนสุขรายงาน
7: เสนาธิการ3เหล่าทัพร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจความพร้อมของกองกำลังบูรพาและบูรณาการแผนปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
15: ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัทรเสนาธิการทหารบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมกำลังการวางแผนการอำนวยการปฏิบัติตลอดจนการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนสนับสนุนเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคย้ำไม่ตัดทุเรียนอ่อน
16: นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ตรวจสอบความพร้อมของผลผลิตก่อนการตัดทั้งด้านเรื่องของอายุผลลักษณะภายนอกความสมบูรณ์ของผลและแนวทางการคัดแยกผลผลิตเพื่อให้ทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประสานเชื่อมโยงผู้รับซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
19: หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลกระบี่โปร1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
20: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
21: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
22: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
20: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
2: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
20: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับพี่นีน่านะคะก็มาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณฟังกับรายการบ้านนี้มีสุขนะคะที่จะมามอบความรักความสุขความอบอุ่นในครอบครัวกันนะคะซึ่งวันนี้ความรักที่จะมามอบให้กับคุณฟังก็3ช่วงค่ะคุณฟังช่วงแรกช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้จะนำเรื่องเกี่ยวกับ10วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุขค่ะส่วนช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่านะคะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงงบปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทยังคุ้มค่าโปร่งใสประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะส่วนช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินวันนี้จะนำนิทานเกี่ยวกับเรื่องกระต่ายรู้คุณมาฝากน้องๆหนูๆกันค่ะค่ะรายละเอียดทั้ง3ช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: อกใคร
1: เก็บมาฝากครับ
2: มาถึงช่วงของเก็บมาฝากนะคะวันนี้ที่มาฝากคุณฟังก็เป็นหัวข้อ10วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุขนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเราคงเคยได้ยินว่างานที่หนักที่สุดคือการเป็นพ่อแม่คนแต่ในขณะเดียวกันนะคะการเป็นพ่อแม่คนก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดค่ะการที่เราได้เห็นลูกๆเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีครอบครัวที่มีความสุขเดินตามรอยของพ่อแม่ที่ทำไว้นะคะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้เห็นวันนี้ค่ะทางรายการบ้านนี้มีสุขนะคะก็ได้นำเรื่องเทคนิคง่ายๆที่สร้างครอบครัวให้มีความสุขซึ่งทำได้ดังนี้ค่ะวิธีที่1ค่ะวางโทรศัพท์มือถือลงเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับบางคนที่จะทำสิ่งนี้แต่หากเราสามารถทำได้จะทำให้ครอบครัวเราปราศจากสิ่งรบกวนและมีสมาธิในการพูดคุยใช้เวลาร่วมกันเพราะเราไม่ควรใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาขัดจังหวะช่วงเวลาที่มีค่าของครอบครัวนะคะวิธีที่2ค่ะออกกำลังกายร่วมกันเราสามารถสร้างกิจกรรมการออกกำลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันในครอบครัวได้ยกตัวอย่างเช่นการเดินวิ่งว่ายน้ำขี่จักรยานเต้นแอโรบิกซึ่งจะเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับลูกในอนาคตตลอดไปได้นะคะวิธีที่3ค่ะการนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกันสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นจากการศึกษาพบว่าเด็กที่ทานอาหารร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำจะมีคะแนนผลการเรียนที่ดีและสามารถรับประทานผักผลไม้ได้ดีกว่าอีกด้วยนะคะวิธีที่4ค่ะดูแลสุขภาพคนในครอบครัวเช่นช่วยแนะนำปัญหาการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจและสังคมของทุกคนในครอบครัวหาข้อมูลให้คำปรึกษาในการดูแลด้านโภชนาการและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะคะวิธีที่5ค่ะทำกับข้าวร่วมกันกับลูกๆวางแผนการเตรียมอาหารไปจ่ายตลาดกับลูกให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำอาหารจะทำให้ลูกทานอาหารได้ง่ายขึ้นและก็ยังเป็นการสอนเรื่องของการจัดเตรียมและการทำอาหารนะคะซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้กับลูกค่ะวิธีที่6ค่ะการดูแลตัวเองนะคะเราไม่สามารถจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับครอบครัวได้หากเราเหนื่อยมากเกินไปหรือทำงานมากเกินไปดังนั้นควรจะจัดเวลาให้กับตัวเองบางครอบครัวนะคะอาจจะหาตัวช่วยบ้างเช่นในวันที่มีธุระยุ่งๆอาจจะขอวานให้คนรู้จักเพื่อนสนิทมารับลูกแทนหรืออาจจะหาคนช่วยสอนการบ้านลูกในบางโอกาสค่ะวิธีที่7นะคะเข้าร่วมกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกลุ่มเครือข่ายทางสังคมนี้จะช่วยได้ในเวลาที่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นเข้าร่วมกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มเครือข่ายของเพื่อนบ้านนะคะวิธีที่8ค่ะตกแต่งอาหารให้น่ารับประทานหากเรามีสมาชิกในบ้านที่ชอบเลือกอาหารหรือเรียกกันง่ายๆว่าทานยากนะคะแต่เราต้องการให้สมาชิกในครอบครัวทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นผักและผลไม้เราอาจจะใช้วิธีการจัดตกแต่งอาหารให้น่าทานซึ่งก็ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเมื่อรับประทานค่ะวิธีที่9นะคะอย่าเก็บคำพูดสำคัญไว้กับตัวบอกลูกว่าเรารักลูกและภูมิใจในตัวลูกทุกวันอย่าสงวนคำพูดที่ดีกับคนที่เรารักนะคะข้อที่10ค่ะอย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูกไม่มีใครคือคนสมบูรณ์แบบดังนั้นอย่าใส่ความกดดันให้กับลูกโดยความคาดหวังในการทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่ควรสอนลูกในการที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตนะคะค่ะคุณฟังค่ะสิ่งที่แนะนำเหล่านี้จะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขได้ไม่ยากเลยนะคะความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุเงินทองเสมอไปนะคะแต่ความสุขที่มีค่าก็คือการให้เวลากับลูกบอกรักลูกและแสดงความรักซึ่งกันและกันในครอบครัวโดยทำให้ลูกเห็นและรับรู้ได้เพื่อที่ลูกจะซึมซับทุกอย่างไว้และในอนาคตจะสามารถสร้างครอบครัวของตนเองให้มีความสุขได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวนะคะ

0: ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
2: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงงบปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทยังคุ้มค่าโปร่งใสประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระที่1รับหลักการโดยรัฐบาลกำหนดกรอบการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูฐานะการคลังของประเทศให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทางการคลังภายใต้กรอบวินัยการคลังความโปร่งใสและการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตั้งเป้าปรับลดการขาดดุลการคลังให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี2572รวมทั้งให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาใช้เงินนอกงบประมาณควบคู่กับงบประมาณแผ่นดินเพื่อลดภาระด้านการคลังของประเทศซึ่งสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายปี2570ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้คงคลัง 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุน 789,171.5 ล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 151,520 ล้านบาทโดยจะสรรงบประมาณตาม7กลุ่มงบประมาณและยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านได้แก่1ด้านความมั่นคง2การสร้างความสามารถในการแข่งขัน3การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์4การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม5การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ6การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นการเยียวยาภัยพิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐและการชดใช้เงินคงคลังพร้อมยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างการเติบโตของประเทศอย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร
1: ์ถูกกดไล
0: ค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: ่องนิทานพาเพลิน
1: มาถึงช่วงนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆกันแล้วนะคะวันนี้นิทานที่นำมาฝากน้องๆหนูๆนะคะวันนี้เรื่องกระต่ายรู้คุณค่ะ
2: กระต่ายรู้คุณ
3: ครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงเล็กๆอาศัยอยู่กับยายของเธอในบ้านหลังเล็กที่ชายป่าสองยายหลานมีอาชีพขายไข่ไก่แต่พักหลังๆนี้หมาป่ามักจะแอบมาขโมยแม่ไก่ไปกินเสมอๆใครๆก็รู้ว่าหมาป่าเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ไม่ว่าทั้งสองจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะจับมันได้สักทีดังนั้นวันหนึ่งสองยายหลานจึงช่วยกันวางกับดักไว้ที่ริมรั้ว
4: โอ้ยยายจ๋ายายเจ้าหมาป่าติดกับเราแล้วล่ะจ้าหนูจะวิ่งไปดูนะจ้า
5: โอ้ยเจ็บจริงๆเลยใครมาวางกับดักไว้แถวนี้นะเนี่ย
4: ว้าพลาดอีกจนได้ไม่ใช่หมาป่าสักหน่อยที่มาติดกับมึงกระต่ายตั้งหากกระต่ายตัวนิดเดียวเองดูสิน่าสงสารจัง
5: โอ้ยเจ็บจังเลยเธอเป็นคนวางกับดักฉันเหรอจ๊ะ
4: ใช่จ้าฉันเสียใจนะฉันตั้งใจจะดักหมาป่าแท้ๆไม่คิดเลยว่าจะต้องทำให้เธอเจ็บตัวนะมาฉันจะช่วยเธอออกจากกับดักนะ
5: อ้ายเบาๆหน่อยสิจ๊ะ
4: ทนหน่อยนะจ๊ะกระต่ายเจ็บเดี๋ยวก็หายนะเอาล่ะเรียบร้อยโอ้โหแผลใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ย
5: โอ้ยแผลแค่นี้ฉันไม่เป็นไรหรอกจ้ะว่าแต่เธอจะทำยังไงกับฉันต่อไปหรอจ๊ะ
4: ทำยังไงน่ะหรอฉันก็จะพาเธอไปทำแผลที่บ้านแล้วก็จะดูแลเธอจนกว่าจะหายดีสิจ๊ะ
5: จริงเหรอแล้วเธอจะไม่โกรธฉันเหรอจ๊ะที่ฉันแอบย่องเข้ามาในบ้านของเธอแบบเนี้ยจนมาติดกับดักของเธอเข้าน่ะ
4: เธอสัญญาว่าจะไม่ทำอีกอ่ะฉันก็จะไม่โกรธหรอกจ้าก
5: ระต่ายสัญญาจ้าว่าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วล่ะ
4: ถ้างั้นก็มากับฉันเถอะจ้าฉันจะพาเธอไปทำแผลที่บ้าน
3: กระต่ายน้อยรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเด็กหญิงมากดังนั้นเมื่อมันหายเป็นปกติมันจึงตั้งใจว่าจะต้องตอบแทนเด็กหญิงโดยการจัดการกับเจ้าหมาป่าจอมก่อกวนให้จงได้และในเช้าที่สดใสวันหนึ่งเจ้ากระต่ายก็เดินทางไปหาหมาป่าที่บ้านเอมันจะไปทำไมกันนะ
5: สวัสดีจ้าคุณหมาป่าเช้าวันนี้อากาศดีจังเลยนะจ๊ะ
6: อ๋ออ๋อเจ้ากระต่ายน้อยนี่เองมาหาข้าถึงบ้านเดี๋ยวเช้าเนี่ยมีธุระอะไรกันหรือเปล่าฮะ
5: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้าเพียงแต่ว่าฉันอยากจะชวนคุณหมาป่าไปเก็บฟืนมาตุนไว้สำหรับหน้าหนาวก็เท่านั้นแหละ
6: ชวนข้าอย่างนั้นเหรอแปลกจริงๆนะทำไมมาชวนข้าล่ะข้ากับเจ้าเคยสนิทสนมกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะหรือว่ามีแผนอะไรหรือเปล่าฮะเจ้ากระต่าย
5: แหมคุณหมาป่านี่ล่ะก็คุณหมาป่าก็เห็นนี่จ้าว่าฉันน่ะเป็นกระต่ายตัวเล็กนิดเดียวเองตัวเล็กๆอย่างฉันน่ะจะเดินเข้าไปในป่าคนเดียวมันก็อันตรายเกิดสัตว์ใหญ่มาเห็นก็จะรังแกเอาได้ฉันก็เลยอยากจะชวนคุณหมาป่าไปเป็นเพื่อนเพราะว่าคุณหมาป่าน่ะทั้งแข็งแรงทั้งฉลาดแต่ว่าถ้าคุณหมาป่ากลัวว่าฉันจะมีแผนร้ายแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้นะจ๊ะ
6: ฮ่าข้าเดี๋ยวระจะไม่กลัวกระต่ายตัวเล็กๆอย่างเจ้าไปก็ไปสิข้าก็กำลังอยากจะมีเพื่อนเก็บฟืนอยู่เหมือนกัน
3: เมื่อเป็นเช่นนั้นกระต่ายกับหมาป่าจึงออกเดินทางไปเก็บฟืนในป่าด้วยกันเมื่อเก็บฟืนและหญ้าแห้งได้มากพอแล้วหมาป่าก็เอากองฟืนและหญ้าแห้งแบกใส่บ่าเจ้ากระต่ายที่เดินตามมาข้างหลังก็แอบจุดไม้ขีดไฟใส่กองฟืนที่เจ้าหมาป่าแบกอยู่ไฟลุกพึบพรับไหม้หลังของหมาป่าทันที
6: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยร้อนร้อนร ร้อนทำยังไงดีล่ะรีบตัวเองลงกับพื้นจะได้ดับไฟดีกว่าแล้วโอ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วสิไฟมันลุกได้ยังไงกันเถอะเนี่ยดีนะเนี่ยที่ข้ากิ้งตูเอาหลังถูกับพื้นทันเวลาไม่งั้นนะคงเป็นหมาป่าย่างไปแล้ว
5: นั่นสิจ๊ะดีนะเนี่ยที่คุณหมาป่าฉลาดแต่แหมหลังของคุณหมาป่าเนี่ยเป็นแผลผุพองเต็มไปหมดเลยเจ็บมากไหมจ๊ะ
6: ก็เจ็บสิยังมาถามได้อีกปวดแสบปวดร้อนไปทั้งหลังเลยแหละ
5: แหมแย่จังถ้าอย่างนั้นเราเดินทางไปที่ทะเลกันดีไหมจ๊ะ
6: ฮะอะไรนะข้าบาดเจ็บอย่างเงี้ยเจ้ายังมีกระจิตกระใจพาข้าไปทะเลอีกเหรอฮะ
5: คุณหมาป่าที่ฉันจะชวนไปทะเลน่ะก็เพราะว่าเป็นห่วงคุณหมาป่าหรอกนะคุณหมาป่าไม่เคยได้ยินหรือจะว่าลมทะเลน่ะช่วยรักษาแผลผุพองได้คุณหมาป่าฉลาดออกอย่างเนี้ยน่าจะรู้นะ
6: ข้ารู้หรอกนะแหมทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะเพียงแต่ข้าแสบหลังนิดหน่อยก็เลยคิดไม่ออกเท่านั้นเอง
5: ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจ้ะงั้นเราไปกันเลยดีไหมจ้ะ
6: ก็ไปก็ไปสิ

0: าริมทะเลนี่มันช่างสดชื่นซะจริงเจ้าทำอะไรก็ทำไปเถอะนะเจ้ากระต่ายข้าจะนอนให้ลมเป่าแผลอยู่บนชายหาดเนี่ยแหละ
1: ไม่ได้ไม่ได้มาถึงทะเลทั้งทีจะเอาแต่นอนเฉยๆได้ยังไงล่ะจ๊ะฉันว่าเราลงไปเล่นเรือใบกันดีกว่าฉันจะเป็นคนต่อเรือให้เองคุณหมาป่านอนรออยู่ที่นี่ก็แล้วกัน
0: ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะไม่ได้แล่นเรือใบมาตั้งนานแล้วเชียร์เจ้าไปทำเรือสิข้าจะนอนอยู่ตรงนี้แล้วนะ
2: ดังนั้นกระต่ายจึงต่อเรือขึ้นสองลำลำหนึ่งทำด้วยไม้ส่วนอีกลำทำด้วยดินปั้นแล้วทาสีจนดูเหมือนไม้จากนั้นเจ้ากระต่ายก็ให้หมาป่าลงไปในเรือที่ทำขึ้นมาจากดินเมื่อเรือลอยออกไปกลางทะเลเรือของหมาป่าที่ทำด้วยดินนั้นก็เริ่มอ่อนปวกเปียกเมื่อถูกน้ำทะเลซัดก็เลยแตกลอยหลุดออกไปเป็นชิ้น
0: ๆโอ้ตายละเรือของข้าละลายน้ำเหรอเนี่ยเจ้ากระต่ายรีบรับข้าขึ้นไปเป็นเรือของเจ้าเดี๋ยวนี้นานแล้วแล้ว
1: ใจเจียเสียใจจากคุณหมาป่าฉันจะไม่ช่วยคุณหมาป่าจนกว่าคุณหมาป่าจะให้สัญญากับฉันข้อหนึ่ง
0: โอ้ยสัญญาอะไรกันตอนนี้เหล่าเฮ้เจ้ากระต่าย
1: คุณหมาป่าจะต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่ไปขโมยไข่ไก่ของสองยายหลานที่อยู่บ้านชายป่าอีก
0: เชอะข้าไม่สัญญากับเจ้าหรอกรีบช่วยข้าเดี๋ยวนี้นะ
1: ถ้าไม่สัญญาก็ไม่ช่วยรีบๆสัญญาดีกว่านะก่อนที่เรือจะละลายหมดลำคุณหมาป่าจะต้องจมน้ำตายไม่รู้ด้วยนะ
0: โอ้ยไม่ข้าไม่มีสัญญากับเจ้าหรอก
1: จะสัญญาได้หรือยังล่ะคุณหมาป่าดูสิเรือละลายน้ำหมดลำแล้วนะ
0: ถ้าไม่สัญญาใครต้องจมน้ำตายแน่ล่ะดีละแกล้งสัญญากับเจ้ากระต่ายไปก่อนละกันพอขึ้นไปบนเรือค่อยจับมันกินไส้สินเรือสินลาวไปเลย
1: ว่ายังไงล่ะคุณหมาป่าจะสัญญาหรือไม่สัญญา
0: ตกลงปุ๊งโอ้ข้าสัญญาแต่รีบช่วยข้าขึ้นไปบนเรือก่อนแล้วกันนะ
1: ไม่ได้ขืนช่วยขึ้นมาบนเรือคุณหมาป่าก็จับฉันกินเท่านั้นนะสิฉันยังไม่อยากลงไปอยู่ในท้องคุณหมาป่าหรอกนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะโยนเชือกลงไปให้ก่อแล้วกันจับให้แน่นๆนะคุณหมาป่าฉันจะเร่งความเร็วแล้วล่ะ
0: เฮ้ยนี่เจ้าจะลากข้าไปไหนกันน่ะนั่นไม่ใช่ทางไปชายหาดนี่นา
1: ก็ไม่ใช่นะสิขืนฉันพากลับไปที่ชายหาดเดี๋ยวคุณหมาป่าก็จะหาทางกลับมาเล่นงานฉันจนได้ฉันเลยว่าจะพาคุณหมาป่าไปปล่อยไว้ที่เกาะไกลๆไปแล้วนะ
0: โอ้เมียวเมียวข้าไม่อยากโดนปล่อยกล
2: ับแต่เจ้ากระต่ายไม่ฟังเสียงหรอกมันลากเอาหมาป่าจอมวายร้ายไปปล่อยไว้ที่เกาะเล็กๆห่างไกลผู้คนแห่งหนึ่งเป็นอันว่าต่อไปนี้หมาป่าก็หมดปัญญาที่จะไปก่อกวนใครๆได้อีกส่วนกระต่ายก็กลับมาอยู่กับสองยายหลานอย่างมีความสุขไปตลอดจนชั่วชีวิตเลยล่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วนะคะคุณฟังคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:03 น.คุณผู้ฟังติดตามที่นี่นะครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องติดตามกันแน่นอนว่าหลายเรื่องราวนะครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโทรศัพท์มาแนะนำกันนะครับทุกข้อมูลเลยเมื่อกี้นี้ก็ติดตามข่าวสารกันไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญล่าสุดครับพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องชั่วโมงนี้หลายคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของสเตียรอยด์เถื่อนโอ้โหเรื่องนี้อันตรายมากวันนี้เองครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลเรื่องของสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสองท่านเลยนะครับสองรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงข่าวคุณผู้ฟังเรื่องของการทลายแหล่งลักลอบผลิตนะครับสเตียรอยด์เถื่อนนี่นะครับที่บริเวณคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญครับต่อเรื่องของสินค้าที่เรียกว่าส่งผลกระทบกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของยาถ้าเกิดยาไหนไม่ได้มาตรฐานเนี่ยท่านบอกเลยว่าต้องจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสเตียรอยด์นะครับเรื่องของนักกีฬานักเพาะกายประชาชนทั่วไปบางท่านบางคนเนี่ยบอกอยากมีรูปร่างอยากมีกล้ามเนื้อที่โตไวสุดท้ายตกเป็นเหยื่อนะครับที่เรียกว่าการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณนะครับโดยไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยถูกลักลอบผลิตขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายล่าสุดครับต้องบอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้คุณผู้ฟังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสคบบก.ปคบ.แล้วก็อย. 3หน่วยงานหลักๆได้นำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นและท้ายที่สุดคุณผู้ฟังมีการบุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนนะครับพร้อมกันถึง3จุดในวันนี้ในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับในการตรวจสอบล่าสุดก็มีการยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยได้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ50ล้านบาทแล้วก็สามารถยึดยาเม็ดแล้วก็ของกลางได้กว่า1ล้าน8แสนชิ้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบเนี่ยท่านสั่งการให้สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดครับตามกรอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีอยู่2ด้านด้วยกันด้านแรกคือธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสคบครับจะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับรวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจแบบตลาดแบบตรงนี่นะฮะหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยดำเนินคดีแทนผู้บริโภคสคบเนี่ยเป็นที่พึ่งนะครับของพี่น้องประชาชนพร้อมกับการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์หากพบว่าผู้บริโภคเนี่ยเดือดร้อนเสียหายเป็นวงกว้างครับสคบก็มีอำนาจฟ้องร้องแทนนะครับผู้บริโภคได้เลยเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ครับใครที่ติดตามอยู่นะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับที่สายด่วนสคบครับเดี๋ยวบอกเบอร์ไว้หน่อยหนึ่ง1166นะครับคุณผู้ฟังจดไว้ทางเว็บไซต์ครับ www.ocpb.go.th นะครับหรือสายด่วนอย.ก็ได้ครับที่นะฮะ1556ย้ำนะครับที่1556สายด่วนปคบก็1135นะครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีพร้อมกับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านสุภมาศก็กำกับดูแลสคบก็ดำเนินการในวันนี้ครับสั่งเช็คบิลสเตียรอยด์เถื่อนนะครับก็ทลาย แหล่งผลิตแล้วก็ยึดของกลางได้รวมๆกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เมื่อกี้นี้หลายคนถามเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยต้องบอกว่าแน่นอนเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเดินหน้าอย่างที่ย้ำกันปราบอย่างจริงจังอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นการดำเนินการโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งอย่างที่บอกว่าท่านก็เป็นประธานมอบแนวทางการบูรณาการร่วมกันนะฮะทั้งส่วนราชการเพื่อในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลครับโดยปัจจุบันนี้นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามีการแพร่ระบาดกันอย่างหนักเลยทีเดียวทั้งในกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนบอกปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าไม่เพียงแค่เป็นปัญหาสาธารณสุขแต่นี่คือปัญหาด้านสังคมนะฮะแล้วก็ความมั่นคงส่งผลต่ออนาคตของประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่สคบนะครับกรมศุลกากรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีกระทรวงดีอีรวมถึงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับดำเนินการอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อที่จะปราบบุหรี่ไฟฟ้าให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการทั้งปกป้องเด็กและก็เยาวชนอย่างเต็มที่นะครับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแบบไม่มีข้อยกเว้นเร่งปราบปรามผู้ลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าผู้ค้ารายใหญ่ต้องปราบให้หมดนี่นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินหน้านะครับแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดสืบสวนขยายผลครับถึงผู้บงการปราบหมดนะแล้วก็ทั้งเครือข่ายทางการเงินด้วยโดยจะมุ่งตัดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางไม่ใช่แค่การจับกุมผู้ค้ารายเล็กรายน้อยเท่านั้นแต่จะสาวไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายทางการเงินนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการปราบปรามออนไลน์ไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องนี้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลบริษัทขนส่งนะครับทุกบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนทางดิจิทัลนะฮะติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็ปิดช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ไหนก็จะไม่มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะครับท่านสุภมาศสั่งการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะกรรมการป้องกันประสานงานในการป้องกันและก็ปราบปรามเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังติดตามอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่ต้องบอกเดินหน้าในการปราบทั้งเรื่องของสิ่งเสพติดทั้งเรื่องของยาเสพติดนะครับรวมถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างที่ย้ำกันว่าเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับสั่งเช็คบิลทั้งหมดเลยนะครับอ่ะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามการผ่านทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดเรื่องของ JIC ไทยโต้กัมพูชาครับอ้างว่าปราสาทคณาเนี่ยเป็นของเขมรย้ำครับว่าไทยเนี่ยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นนะครับโดยล่าสุดครับได้มีการแถลงตอบโต้นะครับจากผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC แถลงตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์คุณผู้ฟังผ่านสื่อนะครับโดยอ้างว่าบอกปราสาทคณาเนี่ยเป็นของกัมพูชา 100% นี่นะครับแล้วก็กล่าวหาฝ่ายไทยบอกเข้ายึดครองพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพโบราณสถานแล้วก็มีการทำลายทางขึ้นปราสาทตรงนี้ครับขอยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีฝ่ายเดียวนะครับที่ไม่อาจถือเป็นข้อยุติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศบอกประเทศไทยไม่ยอมรับการกล่าวอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่พิพาทโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนื่องจากประเด็นเรื่องของแนวเขตแดนที่ยังมีความเห็นต่างเนี่ยจะต้องได้รับการพิจารณาผ่านกลไกทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศเนี่ยตกลงร่วมกันอันนี้สำคัญนะครับโดยอาศัยหลัก ฐานนะฮะที่มีน้ำหนักทางกฎหมายทั้งเรื่องของสนธิสัญญาเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่อาศัยการแถลงหรือว่าตีความแผนที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพังนะครับและที่สำคัญครับเรื่องนี้ก็ย้ำเลยว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงยึดมั่นนะครับแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและก็ถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้งสองประเทศยืนยันว่าการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุแล้วก็การใช้กำลังรวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆครับที่อาจจะส่งผลให้สถานการณ์บานปลายนั่นเองนะครับ JIC ไทยเรียกร้องครับบอกให้ทุกฝ่ายต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเพิ่มความตึงเครียดนะครับพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมดำเนินการอย่างสร้างสรรค์นะครับภายใต้พื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศความสุจริตใจแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างยั่งยืนนะครับพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: ที่ยั่งยืน
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปสนีไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: จับประเด็น VIP กลับมาครับ18นาฬิกา18นาทีติดตามกันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำเวลากันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลานี้แหละครับ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาคุยข่าวกันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนสนอกสนใจอยู่ประเด็นสังคมประเด็นเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใครที่อยากจะพูดคุยเบอร์โทรศัพท์ครับย้ำกันหน่อยหนึ่ง02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับพูดคุยกันมาทักทายกันมานะครับหรือว่าอยากจะประสานข้อมูลต่างๆเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆก็ส่งต่อกันมาได้เลยนะครับแน่นอนประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้เรื่องราวของแอร์โฮสเตสสาวนั่นแหละนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเรื่องราวของการขนส่งยาเสพติดด้วยนะครับข้อกฎหมายต่างๆเขามีการกล่าวอ้างเรื่องของเป็นการรับหิ้วด้วยนะครับหิ้วของไปต่างประเทศตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความจะมาพูดคุยประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมแล้วก็มีการถกเถียงกันรวมถึงอีกประเด็นนึงด้วยเดี๋ยวถามอาจารย์ด้วยเรื่องราวของตชด.ใช่ไหมฮะที่ยิงวินมอเตอร์ไซค์นะครับเสียชีวิตแล้วก็มีการอ้างเรื่องของการป้องกันตัวเนื่องจากว่าถูกวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยรุมทำร้ายข้อความนี้เนี่ยถ้าเราจะป้องกันตัวแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนต้องรู้ข้อกฎหมายใกล้ๆตัวจับประเด็นเป็นข่าวตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่แล้วสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับผมวีรศักดิ์โชติวานิชครับ
0: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันประเด็นสำคัญครับที่บนขออนุญาต

0: เตรียมถามแล้วก็หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่กรณีแอร์สาวครับถูกจับคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียโดยเขาก็มีการบอกว่าเป็นการหิ้วมาอย่างนี้ครับอาจารย์ข้อกฎหมายตรงนี้อาจารย์เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักหน่อยหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับจริงแล้วเนี่ยการหิ้วของต่างๆนะฮะอันเนี้ยมันจะมีประเด็นที่น่าจะต้องพิจารณาอยู่นะครับว่าจะปฏิเสธความรับผิดได้ไหมนะฮะว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับแต่เรารับอาสาหิ้วอะไรเข้ามา
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับมันคงจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้นะครับถ้าของนั้นเนี่ยผิดกฎหมาย
0: ครับ
1: นะฮะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าการรับหิ้วนั้นเนี่ยเราอ่ะรู้หรือเปล่าว่าของนั้นเนี่ยผิดกฎหมายนะฮะถ้าเรารู้ว่าของนั้นเนี่ยผิดกฎหมายนะครับมันก็อาจจะเป็นกรณีประเด็นที่ว่าเราอ่ะอยู่ในกระบวนการนะฮะแต่ถ้าเราไม่รู้นะฮะเราไม่รู้ว่าของนั้นเนี่ยผิดกฎหมายนะฮะมันก็อาจจะเป็นเหตุในการที่ศาลหรือกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยอาจจะพิจารณาในการที่จะลงโทษนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้เลยนี้นะครับทีนี้ในกรณีเกี่ยวกับอะไรแต่มันเคยมีกรณีขึ้นนะครับว่าเป็น
0: อาจารย์ครับนิดนึงโทษทีครับพอดีสัญญาอาจารย์เน้นไปเดี๋ยวให้ทีมงานประสานไปต่ออีกสักทีนึงเดี๋ยวให้ทีมงานครับสักนิดนึงเพราะว่าอาศัยอาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าปฏิเสธความรับผิดไม่ได้คุณผู้ฟังอันนี้เรื่องแรกอันนี้เรื่องแรกก่อนดังนั้นครับข้อความรู้ปปส.เตือนสายรับหิ้วก่อนเลยต้องรีบมาบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับปปส.เตือนสายหิ้วเลี่ยงรับหิ้วของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดไม่ต้องเกรงอกเกรงใจไม่ต้องเลยเห็นแก่อามิสินจ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นความผิดฐานนำเข้าส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งอย่างที่อาจารย์วีรศักดิ์บอกเลยปฏิเสธความรับผิดไม่ได้นะครับถ้าเราหิ้วไปแล้วเนี่ยเราบอกโอ้คนนั้นฝากมาคนนี้ฝากมาไม่ได้นะครับอันตราโทษอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตคุณผู้ฟังอันนี้ฝากเลยย้ำเลยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับคุณผู้ฟังนะครับอ่ะท่านอาจารย์กลับมาแล้วสวัสดีครับ
1: ครับครับผมคิดต่อเลยนะครับ
0: ต่อเลยครับอาจารย์เชิญครับ
1: มันเคยมีเคสหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นสายการบินต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นกรณีลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ยคือแอร์เนี่ยหิ้วเฮโรอีนเข้าไปในประเทศออสเตรเลียนะ
0: ครับ
1: ทีนี้ปรากฏว่าแอร์คนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องหารายได้พิเศษนะฮะเพราะว่าลูกสาวเขาว่าป่วยนะฮะต้องหาค่ารักษาพยาบาลนะฮะซึ่งปรากฏว่ามีการสืบสอบแล้วเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับว่ามีลูกเนี่ยป่วยแล้วก็ต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะศาลก็เลยลงโทษเนี่ยแต่ไม่ได้ลงโทษหนักนะครับเพราะว่าเหตุมีความจำเป็นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาเหตุเองความจำเป็นนั้นเนี่ยนะมายกเว้นโทษเลยนะมันไม่ได้นะครับทีนี้อย่างกรณีที่เหตุขึ้นกับแอร์ของการบินไทยนั้นเนี่ยนะฮะที่มีข่าวมาว่าฐานะทางบ้านมีภาระหนี้ต่างจำเป็นที่จะต้องหาเงินหาทองอะไรต่างนั้นเนี่ยนะฮะอันเนี้ยในเรื่องของการรับจ้างในการหิ้วเนี่ยถ้าคุณรู้ยิ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะยิ่งอ้างอะไรไม่ได้เลยนะฮะแต่ถ้าคุณไม่รู้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ศาลอาจจะมาเอาในการพิจารณานะฮะแต่เรื่องนี้นะครับมันจะไปเกี่ยวกับกรณีคนไทยกระทำผิดในต่างประเทศนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยในเรื่องนี้รัฐในประเทศที่คดีเกิดเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะพิจารณานะอันนี้ซึ่งคิดว่าก็คงไม่ส่งตัวมาพิจารณาในประเทศไทยนะครับก็คงจะมีการพิจารณาในต่างประเทศนั้นนะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เพราะงั้นแล้วเนี่ยการรับฝากของอะไรต่างๆในอันเนี้ยต้องพึงระวังนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าของนั้นเนี่ยมันจะผิดกฎหมายหรือไม่ยังไงนะครับอันนี้นะครับก็อยากจะขอย้ำขอฝากไว
0: ้ให้กับพี่น้องประชาชนเลยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจคนบอกฝากหน่อยฝากหน่อยไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยอย่าเด็ดขาดใช่ไหมอาจารย์
1: เพราะมักจะเกิดขึ้นกับสายการบินนะครับนะฮะไปถึงก็ปรากฏว่าน้ำหนักของตัวเองเกินนะฮะก็ไปฝากสัมภาระไว้ นะฮะ
0: เข้าใจ
1: ให้กับอีกคนนึงนะครับซึ่งดีที่สุดนะครับก็คือปฏิเสธเขานะฮะอันเนี้ยนะครับเขาจะโกรธจะอะไรก็เซฟตัวเราไว้ก่อนดีที่สุด
0: อันนี้คือหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้อาจารย์ก็มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับเอาไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องบ้างครับกรณีอีกข่าวหนึ่งนะครับขอความรู้อาจารย์หน่อยกรณีตชด.ที่ยิงวินมอเตอร์ไซค์จนเสียชีวิตแต่ตชด.เนี่ยอาจารย์เขาอ้างว่าเขาป้องกันตัวนะครับจากการถูกวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยรุมทำร้ายเอาตรงนี้ก่อนเลยอาจารย์อ้างว่าป้องกันตัวจากการรุมทำร้ายตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างไร
1: คือจริงแล้วเนี่ยครับในเรื่องของการปฏิเสธนะครับในกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยถ้าภาษากฎหมายเนี่ยเราจะเรียกว่าการภาคเศษนะก็คือคนที่ลงมือกระทำนะฮะแล้วตกเป็นผู้ต้องหานั้นเนี่ยนะครับอย่างกรณีเนี้ยนะฮะตชด.นะฮะถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหานะฮะทีนี้กรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับข้อจริงว่าลงมือกระทำจริงนะยิงจริงทำร้ายร่างกายจริงแต่ยกข้อต่อสู้ในทางกฎหมายนะฮะก็คือป้องกันตัวหรือถ้าไม่ป้องกันตัวก็เป็นเหตุบันดาลโทสะนี้ภาษากฎหมายนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าการให้การแบบภาคเศษก็คือรับครึ่งหนึ่งปฏิเสธครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้กรณีป้องกันตัวนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยวางหลักไว้สองประการนะก็คือป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุกับป้องกันตัวเกินสมควรกว่าเหตุนะทีนี้ป้องกันตัวพอสมควรกว่าเหตุนั้นเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูผลก่อนนะครับว่าถ้าป้องกันตัวพอสมควรกว่าเหตุนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นเนี่ยไม่ต้องรับโทษนะก็คือกระทำผิดลงมือทำร้ายร่างกายเขาหรือว่ายิงจนเขาบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตก็ตามเนี่ยฮะถ้าฟังได้ว่าเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุเนี่ยกฎหมายบัญญัติให้ศาลเนี่ยพิพากษายกฟ้องได้เลยก็คือไม่ต้องรับผิดแต่ต้องเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุนะครับแต่ถ้าป้องกันตัวเกินสมควรกว่าเหตุอันเนี้ยกฎหมายบอกว่าให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะโทษตามกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นกฎหมายกำหนดว่าระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหมายความว่าศาลจะลงโทษในการกระทำความผิดนั้นเนี่ยน้อยกว่า1ปีไม่ได้เพราะโทษต่ำสุด1ปีแต่จะลงโทษเกิน10ปีไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยกว่า1ปีก็ได้แล้วแต่ศาลใช้ดุลพินิจนะฮะทีนี้เรามาดูว่าป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุกับเกินสมควรแก่เหตุเนี่ยมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี
0: ครับ
1: นะครับเช่นกรณีที่ว่ามีโจรเข้ามาที่บ้านนะฮะในยามวิกาล
0: ครับ
1: นะโจรเข้ามาที่บ้าน
0: โจรขึ้นบ้านโจรขึ้นบ้าน
1: โจรขึ้นบ้านนะ
0: ครับ
1: ซึ่งเจ้าบ้านเนี่ยนะครับใช้ปืนยิงเข้าไปใช้ปืนยิงเข้าไปถ้าอยู่ในระยะที่สามารถยับยั้งได
0: ้
1: นะยับยั้งได้เนี่ยแล้วปรากฏว่าเจ้าบ้านเนี่ยยิงไปที่จุดสำคัญเลยคือจุดตายเลยเช่นยิงไปที่หัวใจยิงไปที่ศีรษะนะฮะของโจรคนนั้นเนี่ยนะครับนะอันนี้ศาลอาจจะฟังว่าเป็นกรณีเกินสมควรได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ยิงเข้าไปในจุดที่ไม่สำคัญเพื่อเป็นการยับยั้ง
0: สมมติแขน
1: แขนหรือยิงไปที่ขานะฮะอันนี้นะก็อาจจะเป็นกรณีที่ฟังได้ว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
0: อ
1: ันนี้นะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆแต่บางกรณีเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับก็คือยิงไปโดยไม่ได้เล็งเลยนะฮะแต่มันไปโดนเอาเอง
0: อ
1: ันเนี้ยนะศาลก็อาจจะพิจารณาเช่นยิงไปแบบสุ่มๆไปเลยนะฮะแต่ว่าลูกกระสุนเนี่ยมันไปเข้าจุดสำคัญโดยไม่ได้มีเจตนาอันนี้ก็อาจจะฟังไปว่าป้องกันพอสมควรก่อเหตุก็ได้นะแต่จะต้องเป็นกรณีที่มันมีภัยอันตรายนะใกล้จะมาถึงตัวแล้วแล้วจำเป็นต้องป้องกันเอาไว้นะทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องบันดาลโทสะ
0: โมโหมาก
1: นะบันดาลโทสะเนี่ยก็คือผู้ที่ลงมือกระทำความผิดนั้นเนี่ยถูกยั่วยุอะไรต่างจนมีเหตุบันดาลโทสะขึ้นมานะซึ่งกฎหมายเขาบอกว่าถ้าฟังได้ว่าเป็นเหตุตามกฎหมายอันนี้นะศาลจะลงโทษผู้นั้นเนี่ยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเท่าไหร่ก็ได้นะฮะก็คือใช้หลักการเดียวกันกับการป้องกันตัวเกินสมควรกว่าเหตุนะซึ่งในกรณีเรื่องบันดาลโทสะก็ดีเรื่องป้องกันเกินหรือไม่เกินต่างๆก็ดีนั้นเนี่ยครับมันจะมีลักษณะของคดีที่มันเกิดขึ้นลักษณะของภายในครอบครัว
0: ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ให้เห็นเป็น
1: ก็เช่นสามีภรรย
0: าน
1: ะครับปรากฏว่าสามีเนี่ยเมาเหล้ามาแล้วก็ซ้อมภรรยาทุกวัน
0: นะฮะ
1: ซ้อมภรรยาทุกวันนะฮะจนภรรยาเนี่ย
0: ทนไม่ไหว
1: การเก็บกดทนไม่ไหวนะครับอันเนี้ยแล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยก็มาซ้อมอีกนะภรรยาเนี่ยก็ทำลงไปนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการบันดาลโทสะได
0: ้
1: หรือถ้าเป็นกรณีที่ภรรยาเนี่ยกำลังนั่งทำอาหารอยู่นั่งมีใช้มีดหั่นผักหรืออะไรต่างก็แล้วแต่นะแล้วสามีเนี่ยเมาสุรามานะครับปรากฏว่าอารมณ์ไม่ดีนะฮะเพราะไปมีปัญหาข้างนอกแดงมาแล้วจะมาลงใส่กับภรรยานะครับแล้วปรากฏว่าภรรยาเกิดพูดแบบน้อยใจแล้วสามีเนี่ยจะหาอะไรมาทำร้ายร่างกายแต่ภรรยาก็เหวี่ยงมือไปแล้วไปโดนจุดสำคัญต่างๆอันเนี้ยก็เป็นการป้องกันนะครับก็คือไม่ได้เจตนาเลยต่างๆอันเนี้ยนะครับเพราะงั้นกรณีที่เป็นตัวอย่างยกแล้วก็เห็นภาพชัดๆก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับทีนี้กรณีของตชด.กับวินนั้นเนี่ยตชด.กับวินนั้นเนี่ยมันก็ดูจากข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องให้นิ่งซะก่
0: อ
1: นนะครับว่าเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดจากการที่ตชด.นั้นเนี่ยนะเกิดจากการที่ตชด.ได้รับผลจากการกระทำของวินมอเตอร์ไซค์ก่อนนะฮะเช่นมาถีบมาอะไรก่อน
0: เขาลุมเขารุมเห็นบอกโดนรุม
1: ครับเขารุมมานะครับแล้วก็ตชด.นั้นเนี่ยก็ชักอาวุธขึ้นมานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าถ้าพฤติกรรมของการที่ยิงออกไปนั้นเนี่ยเล็งนะมันก็อาจจะป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุแต่ถ้าไม่ใช่ลักษณะของการเล็งนะฮะคือยิงไปเพื่อระงับจับยั้งมันอาจจะป้องกันพอสมควรกับเหตุซึ่งข้อจริงเหล่านี้นะครับมันจะฟันธงนะเวลานี้เนี่ยไม่ได้แต่มันต้องฟังข้อเท็จจริงคือถ้าต้องให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่ายนะครับนะฮะนะครับแล้วศาลเองนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้พิจารณาแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าแม้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยนะครับจะมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องของการอ้างเรื่องป้องกันพอสมควรหรือไม่สมควรหรือบันดาลโทสะนั้นเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นจะต้องหยิบยกขึ้นมานะครับแต่ในแง่ของพนักงานสอบสวนก็ดีก็จะสอบสวนประมวลข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายแล้วก็เวลาพนักงานอัยการเขายื่นฟ้องนั้นเนี่ยนะเขาก็จะยื่นฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายหรือว่าเจตนาฆ่าหรือพยายามฆ่าเขาจะไม่มาฟ้องนะว่าเป็นเรื่องของการป้องกันตัวหรือบันดาลโทสะอันนั้นจะเป็นวิธีปฏิบัติของอัยการนะฮะก็คือบทยกเว้นเนี่ยจำเลยเนี่ยจะต้องไปให้การต่อศาลเนี่ยเพื่อหยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาให้ศาลลงโทษในสถานเบาหรือศาลยกฟ้อง
0: ครับ
1: นะแต่อัยการเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องแบบถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยเต็มแม็กเลยครับคือฟ้องเนี่ยแบบสูงสุดเลยนะครับ
0: ครับครับอาจารย์ครับให้ความรู้กับคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งด้วงของการป้องกันตัวดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนบางทีก็จะมีการอ้างเหตุเรื่องของการป้องกันตัวด้วยการป้องกันตัวจากการถูกทำร้ายเนี่ยมันมีข้อกฎหมายกรอบอย่างไรบ้างครับอาจารย์
1: คือการป้องกันตัวจากการถูกทำร้ายนั้นเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเวลาเราถูกทำร้ายนั้นเนี่ยแล้วเราตอบโต้ไปนั้นเนี่ยนะครับมันต้องพอสมเหตุสมผลนะอันเนี้ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าแม้ว่าจะมีขโมยเข้ามาในบ้านเรายามวิกาลนะฮะก็ใช่ว่าเราจะมีสิทธิ์ที่อ้างว่าผมยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นตัวผมเพราะงั้นผมกลัวเขาจะเข้าไปชิดผมเลยส่องซะเลยศีรษะเลยโป้งเดียวเลย
0: หัวใจเลยอย่างนี้ก็มากไป
1: มันไม่ได้ครับมันไม่ได้ครับนะฮะ พราะว่ากฎหมายให้อำนาจในการป้องกันตัวเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกแล้วอ่ะมันแบ่งเป็นสองระดับนะพอสมควรแก่เหตุกับเกินสมควรแก่เหตุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าในส่วนของผู้ที่ลงมือกระทำหรือไปข่มเหงคนอื่นหรือไปทำร้ายคนอื่นเขาอ่ะนะครับก็ต้องตระหนักด้วยนะครับว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะป้องกันอ่ะซึ่งถ้าเขาป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยเขาไม่ต้องรับโทษเลยนะครับหมายความว่าคุณทำแล้วคุณได้รับผลอาจจะบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายเนี่ยญาติพี่น้องไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรจากผู้ลงมือได้ถ้าเขาอ้างว่าเขาป้องกันพอสมควรแก่เหตุแต่ถ้าเป็นกรณีเกินสมควรแก่เหตุแต่เป็นเรื่องของการป้องกันน่ะกฎหมายบอกว่าจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นประเด็นว่าในกรณีที่ศาลลงโทษนั้นเนี่ยนะครับถ้าจำเลยนั้นเนี่ยเขาอ้างว่าเขาป้องกันตัวแต่ศาลฟังว่าเกินสมควรกว่าเหต
0: ุ
1: คำให้การของเขาในชั้นพิจารณาเนี่ยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีอีกเพราะเขารับว่าเขาทำไงครับ
0: ครับ
1: แต่เขาอ้างป้องกันตัวแล้วศาลฟังว่าเกินสมควรใช่ไหมเพราะงั้นแล้วเนี่ยเวลาศาลลงโทษนะศาลก็จะลดโทษนะคือเวลาศาลลงโทษเนี่ยศาลก็จะลงโทษก่อนว่าศาลควรจะลงโทษเท่าไหร่เพราะให้กฎหมายกำหนดว่าน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเท่าไหร่ก็ได้แล้วศาลลงแล้วเนี่ยศาลเอาคำรับสารภาพของเขาบางส่วนเนี่ยมาปรับลดโทษลงไปอีก
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะคนที่ลงมือกระทำก่อนนั้นเนี่ยก็ต้องพึงระวังนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่รับความเสียหายเนี่ยอันเนี้ยเวลาคุณตอบโต้ไปเนี่ยคุณก็ต้องตระหนักด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้าเกินสมควรแก่เหตุเนี่ยคุณยังต้องรับโทษอยู
0: ่ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องนี้มันจะมีเป็นปัญหาอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นเรื่องของการสมัครใจทะเลาะวิวาทอ้างไม่ได้นะครับ
0: ยกตัวอย่างได้ครับตัวอย่างเป็นยังไงครับอาจารย์อย่างเช่น
1: ตัวอย่างเช่นเห็นชัดนะฮะคือสองกลุ่มลุมตะลุมบอลกัน
0: ทะเลาะกันในงานหนึ่งงานเลี้ยงคอนเสิร์ตสมมติอย่างเงี้ยนะ
1: ตะลุมบอลกันเนี่ยแล้วต่างฝ่ายต่างก็จะอ้างว่าเป็นเรื่องของการป้องกันตัวเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมีปืน
0: อ
1: ีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามีมีดหรือมีไม้อะไรต่างเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการสมัครใจในการทะเลาะวิวาทใช่ไหมไม่ใช่เป็นกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งมาทำร้ายแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้สมัครใจทะเลาะวิวาทด้วยแต่เป็นเรื่องที่ตัวเองป้องกันหรือบันดาลโทสะเพราะงั้นแล้วถ้าเป็นเรื่องของการสมัครใจทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไม่สามารถจะอ้างเรื่องการป้องกันตัวหรืออ้างเรื่องบันดาลโทสะได้เลยนะครับกฎหมายไม่ทำคุ้มครองครับ
0: นี่ได้ความรู้ตีกันในงานอย่างเงี้ยอ้างไม่ได้นี่
1: อ้างไม่ได้เลย
0: ประเด็นสำคัญอัน
1: นี้หนักด้วยนะครับ
0: หนักด้วยนะอาจารย
1: ์หนักด้วยครับเพราะว่าเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันทั้งเจ็บทั้งสองฝ่ายแล้วจะต้องโทษดำเนินคดีอีกนะครับแล้วมันจะมีค่าเสียหายในทางแพ่งอีกนะที่แต่ละฝ่ายเนี่ยก็ไปเรียกร้องอะไรต่างๆกันนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในแต่ละฝ่ายนั้นเนี่ยในเมื่อสมัครใจทะเลาะวิวาทกันนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีดังกล่าวได้เลยนะฮะอันนี้เพราะงั้นเนี่ยขอฝากไว้นะครับว่าจะคิดจะทำอะไรนะช่างใจให้ดีนะครับ
0: ครับพวกที่ยกพวกตะลุมบอลกันในงานต่างๆอันนี้ต้องฟังเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อาจารย์ครับในบางประเทศบ้างเขาบอกว่ามีกฎหมายที่ระบุให้บางอาชีพนะครับบอกว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นพวกทหารหน่วยรบพิเศษต่างๆเนี่ยถ้าลงมือป้องกันตนเองรุนแรงเกินไปเนี่ยจะมีโทษทางกฎหมายมากขึ้นด้วยในประเทศไทยของเราเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างครับในประเด็นนี้ครับ
1: คือโดยหลักการในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับเท่าที่ผมพยายามค้นพยายามศึกษานะฮะเราไม่
0: ม
1: ีในเรื่องนี้นะครับแต่เราจะพูดถึงว่าในกรณีถ้าเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วไปกระทำความผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นเช่นเรื่องของยาเสพติด
0: อ
1: ันเนี้ยนะฮะถ้าเรื่องของยาเสพติดนั้นเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่ปปส.นะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการคือไปกระทำความผิดเสียเอง อันนี้กฎหมายเขียนไว้เลยนะครับว่าให้รับโทษหนักกว่าบุคคลธรรมดา
0: ครับ
1: 2เท่าแต่พวกนี้นะครับ
0: ครับ
1: แต่กรณีของเราในเรื่องประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยเท่าที่ผมดูณเวลานี้นะครับผมยังไม่เจอนะฮะผมยังไม่เจอนะแต่ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ศาลเอามาประกอบในการพิจารณาได้นะฮะในการพิพากษารวมโทษนะเพราะว่าโทษบางกรณีนั้นเนี่ยมันมีระวังขั้นต่ำขั้นสูงนะศาลอาจจะเอาเกี่ยวกับพฤติกรรมเอาอาชีพเอาเรื่องต่างเนี่ยมาประกอบนะในการพิจารณาอันนี้ก็อยู่ในดุลพินิจของศาล
0: ครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ข้อสุดท้ายถามรวมเลยกรณีที่ให้ความรู้สำหรับพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าเจอโจรขโมยบุกลุกเข้ามาในเคหสถานเนี่ยเบื้องต้นเราสามารถป้องกันตัวได้ระดับไหนกรอบเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ครับคือถ้ามีโจร
0: บุก
1: ขโมยเข้ามาในยามวิกาลนะครับทีนี้ถ้าเรามีอาวุธปืนนะฮะเรามีอาวุธปืนเราก็ใช้อาวุธปืนในการป้องกันชีวิตร่างกายเราหรือทรัพย์สินของเราเนี่ยนะครับในการยับยั้งในการยับยั้งเพราะว่าการยิงนั้นเนี่ยนะครับเข้าไปนั้นเนี่ยเนื่องจากอาวุธปืนนั้นเนี่ยมันเป็นอาวุธโดยสภาพอยู่แล้วแล้วมันมีอนุภาพร้ายแรงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรายิงแบบยับยั้งได้นะก็คือให้ถูกอวัยวะที่ไม่สำคัญที่มันยังไม่ถึงกับชีวิตนะครับนะเช่นยิงไปที่ขาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะยับยั้งได้นะฮะเว้นแต่ว่ามันเป็นกรณีที่ร้ายแรงนะฮะแบบเขายิงมานะฮะใส่เราเลยแล้วเรายิงตอบโต้ไปนะครับโดยเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะเอาชีวิตเขานะฮะแต่มันเป็นความบังเอิญที่มือเราแน่นไปหน่อย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะฮะ
0: คร
1: ับ เพราะว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยมันจะช่วยเป็นเกราะป้องกันตัวเราด้วยนะครับ
0: ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยพร้อมทั้งให้องค์ความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยทั้งในส่วนของข้อกฎหมายประเด็นแรกที่พี่น้องประชาชนสนใจเรื่องของแอร์โฮสเตสสาวที่ลักลอบขนยาเสพติดไปที่ประเทศออสเตรเลียด้วยย้ำเตือนกันไม่รับฝากไม่ต้องเกรงใจในทุกๆกรณีถูกไหมครับอาจารย
1: ์ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับอย่าไปเกรงใจใครนะครับเพราะว่าเวลามันเดือดร้อนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปซัพพอร์ตเขาอ้างอะไรไม่ได้และในกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยคนที่ติดต่อรับปากม
0: า
1: ก็เป็นอวตารอีกนะยังหาตัวไม่เจอ
0: หาตัวไม่เจอตอนนี
1: ้ครับ
0: โอเคขอบพระคุณครับอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาละครับคุณผู้ฟังได้ข้อรู้นะครับได้ข้อกฎหมายที่ใกล้ๆกับตัวเรานะครับเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายเราต้องรู้แล้วก็จะมีการพูดคุยนะครับกับเรื่องของท่านอาจารย์กับขอบพระคุณอีกครั้งนึงท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความนะครับที่วันนี้ก็มาให้ข้อมูลแล้วก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆกับพี่น้องประชาชนย้ำกันนะครับประเด็นดังที่เชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่เรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสาวนะครับที่ลักลอบขนส่งเฮโรอีนนะครับไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์ย้ำอาจารย์บอกอาจารย์เตือนนะครับว่าไม่ต้องมีการเกรงอกเกรงใจใดๆทั้งสิ้นนะครับบางทีแล้วก็บอกว่าอ้างว่าไม่ได้เป็นของเราอ้างไม่ได้ฟังไม่ขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะครับมาดูข้อความกันนะครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับล่าสุดทางด้านของปปส.อัปเดตกันนิดนึงครับในเพจของ NBT Connectปปส.ครับลงพื้นที่บ้านพักของแอร์สาวที่มีการขนยาเสพติดนะครับลงไปที่พื้นที่ของจังหวัดพะเยาปปส.ลงพื้นที่บ้านพักนะครับที่จังหวัดพะเยาสอบสวนขยายผลด้านแม่ของแอร์โฮสเตสสาวเผยครับว่าลูกสาวเนี่ยส่งเงินให้เดือนละ 10,000 นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านเนี่ยนานๆมาครั้งนะครับโดยเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ภูกามยาวนะครับลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจสอบบ้านพักของลูกเรือสายการบินดังนะครับที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดียาเสพติดนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการตรวจสอบพยานหลักฐานตามกระบวนการทางกฎหมายโดยพบมารดาแล้วก็บิดาซึ่งเป็นสามีคนปัจจุบันของหญิงสาวรายดังกล่าวจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นครับทางครอบครัวเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่า บุตรสาวครับสำเร็จราชการนะฮะสำเร็จการศึกษานะครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็เคยผ่านการฝึกงานคุณผู้ฟังครับในธุรกิจสายการบินก่อนปฏิบัติงานที่สายการบินไทยนะครับโดยปกติแล้วก็จะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเนี่ยเพียงนานๆครั้งเท่านั้นที่กลับมาในส่วนของประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวทางครอบครัวยืนยันว่าไม่ทราบรายละเอียดหรือข้อมูลเชิงลึกใดๆกับเรื่องดังกล่าวมันดาให้ถ้อยคำต่อครับว่าบุตรสาวเนี่ยมีการโอนเงินนะครับส่งเงินมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นประจำประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนโดยส่วนหนึ่งครับถูกนำไปใช้ชำระค่างวดรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในชื่อของผู้เป็นมารดาทั้งนี้บุตรสาวครับเป็นผู้ครอบครองแล้วก็นำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการบันทึกถ้อยคำแล้วก็รายละเอียดของธุรกรรมทางการเงินไว้นะครับในส่วนประกอบการรวบรวมพยานหลักฐานในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนสืบสวนต่อไปสำนักงานปปส.ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ฟังครับบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งครับของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงรอบด้านนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องยังถือเป็นผู้ถูกตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งยังไม่มีข้อสรุปหรือมีคำพิพากษาใดๆนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหน่วยงานก็จะรีบดำเนินการแล้วก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้รับทราบกันนะครับโดยเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันที่อีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามในทุกๆข่าวที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประเด็นสังคมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับล่าสุดไปที่ข่าวของ Agoda หน่อยนึงนะครับชี้ว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยครับหลายเมืองเลยครองใจนักท่องเที่ยวต้องบอกเป็นข่าวดีล่าสุดรัฐบาลก็เดินหน้าปั้น Thailand 365วันนะครับหรือว่า365 days นะครับเพื่อรับกระแสเที่ยวไทยที่แรงมากเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนะครับล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 days นะฮะหรือประเทศไทยที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับเรื่องของความนิยมนะครับของนักท่องเที่ยวที่บอกว่าหมุดหมายสำคัญไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับทั้งนี้มีข้อมูลครับจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลของด้านการท่องเที่ยวระบุครึ่งปีแรกนะครับของปีนี้2569ครับประเทศไทยก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญครับของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยทั้งกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินชะอำโอ้ยที่เที่ยวแต่ละที่เนาะหลายๆคนไปแล้วแฮปปี้มีความสุขนะครับก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนครับว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและก็ชุมชนได้มากขึ้นรัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI นะครับเช่นสินค้าชุมชนเช่นอาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมกับการผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้กลับมาเที่ยวซ้ำแล้วก็เที่ยวนานขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็ได้มีการรายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีบอกกระทรวงมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกภายใต้ชื่อก็คือ Thailand Green Tourism Plan 2030นะครับเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับท็อป100นะฮะแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลกแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์สู่การเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับโลกนั่นเองนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนเดี๋ยวนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันหน่อยนะฮะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้13กรกฎาคมย้ำกันนะครับว่าไม่อยากให้พลาดเลยหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวไปติดตามกันครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันคุณผู้ฟังครับแน่นอนติดตามไว้นะครับสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ครับบอกต่อกันประชาสัมพันธ์ต่อกันใครที่อยากมาชมคาราบาวนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาววันที่13กรกฎาคมวันที่13กรกฎาคม 5:00 นครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนี่เองงานนี้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนะครับซึ่งรายการถนนดนตรีครับก็จะออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา21นาฬิกา7นาทีถึง24นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็มี AM 1467กิโลเฮิรตซ์การจัดกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์ครับได้มีการเชิญศิลปินเพื่อชีวิตมาแสดงดนตรีเนี่ยเดือนละ1ครั้งกิจกรรมดังกล่าวครับก็จะมีการถ่ายทอดผ่านทางเพจ Facebook นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีคุณผู้ฟังครับสามารถติดตามรับฟังนะครับรับชมเทปบันทึกการแสดงสดได้นะครับก็จะนำไปออกอากาศกันทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ครับของเดือนเวลา 22:00 นก็คือ4ทุ่มนะฮะจนถึง5ทุ่มนะครับทาง NBT 2 HD แล้วก็รายการถนนดนตรีนั่นเองนะครับฝากไว้นะไปติดตามเพิ่มเติมก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องของถนนดนตรีแน่นอน13กรกฎาคมนะครับเจอกับคาราบาว13กรกฎาคมนะครับวัน13กรกฎาคมวันจันทร์ 5:00 นนะครับแล้วก็มีอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในตำนานด้วยนะครับบอกต่อๆกันไปด้วยใครที่เป็นแฟนรายการนะครับไม่อยากให้พลาดเลยมาเจอกันนะครับต้องบอกว่าคนต้องเยอะแน่ๆเลยอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับอีกเรื่องนึงต่อเนื่องจากเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับแน่นอนการเดินหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับล่าสุดทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมถึงกรอบงบประมาณรายจ่ายปี2570ของกระทรวงนะครับโดยก็แบ่งออกเป็นหลายๆเรื่องนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวกระทรวงกำหนดเป้าหมายนะครับ4ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอันนี้สำคัญการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและก็การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับทางด้านกีฬาครับก็มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกีฬานะครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาและก็การต่อยอดสู่ความเป็นเลิศนะครับและก็มืออาชีพด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลยังกล่าวย้ำด้วยนะครับว่าเรื่องของงบประมาณที่ได้มาจากการจัดสรรของสำนักงบประมาณนั้นเนี่ยยังมีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งได้รับเงินจากภาษีสรรพสามิตบุรีและสุราในสัดส่วนประมาณ 2% คุณผู้ฟังนี่นะฮะก็คิดเป็นราวๆรายได้ประมาณสัก 4,000 ล้านบาทต่อปีมีแนวโน้มรายได้เนี่ยจะลดลงตามการบริโภคบุหรี่และสุราที่ลดลงแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับต่อสุขภาพของประชาชนแต่อย่างไรก็ตามครับกระทรวงก็ยังคงบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาไทยสู่ระดับโลกโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ยังคงสนับสนุนทั้งเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬามืออาชีพนะครับมีกีฬาเพื่อความเป็นเลิศการพัฒนาบุคลากรเรื่องเงินรางวัลสวัสดิการทุนการศึกษาคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีการบริหารจัดการด้านกีฬาเพื่อยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยและสร้างรายได้ในระดับมืออาชีพต่อไปด้วยนะครับทั้งกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวที่เอามาเล่าให้ฟังก็เพื่อที่จะนำให้คุณฟังได้ติดตามกันว่าเศรษฐกิจฐานรากก็เริ่มต้นจากการท่องเที่ยวใช่ไหมครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและก็การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดินทางมาช่วงท้ายๆและขอบคุณทุกข้อความที่กำลังติดตามอยู่เข้าไปดูใน พจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยพระรุ่งพระรุ่งหน่อยโอ้โหวันนี้มีข้อความเยอะแยะมากมายนะครับส่งมานะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับเป็นคำกลอนก็มีนะครับแล้วก็มีกำลังใจส่งมาเช่นเดียวกันจากคุณธมาพรแซ่อึ้งนะครับอยู่ที่สวทอุบลด้วยบอกฟังอยู่ที่ระบบ AM คุณบอลขาชัดเจนดีนะครับได้รับข่าวสารทันท่วงทีควรจะถ่ายทอดทุกวันเลยแหมถูกใจมากเลยนะครับแชร์แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเป็นข่าวดีเนาะเดี๋ยวรอไทยช่วยไทยพลัส60 40หลายคนรออยู่ 1,000 บาทพรุ่งนี้ก็ต้องมาใช่ไหมนะก็ไปช้อปปิ้งกันแน่นอนตลาดก็คึกคักกันเหมือนเดิมนะครับขอให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับในหลายพื้นที่ก็มีฝนตกมาก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยพรุ่งนี้วนกลับมาเจอกันใหม่นะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
2: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา 24:00 นก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกวัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศเปิดโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง คริสนาถแสงสุรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
6: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
6: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
8: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนวันเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับกล่องขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผู้สินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทควรมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: พนักงานก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้
9: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผล

0: ันโดยสคบร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
1: ในฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
0: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบโทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
3: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงานทีเซก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้า

0: ู่ในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวการแจ้งเตือนจากกรมทรัพยากรธรณีนะคะได้มีการแจ้ง13จังหวัดค่ะเฝ้าระวังดินถล่มนะคะวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และกระตังนะคะเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569นะคะแล้วก็ข้อให้เครือข่ายนะคะวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยมีข้อแนะนำว่าให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมทึ่งนะคะควรเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆค่ะคนใหญ่ขึ้นที่สูงหรือว่าที่ปลอดภัยสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆอย่างเช่นซี่ของน้ำคุ้นคอนนะคะมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมานะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำนะคะเดินลัดลำน้ำหรือว่าเดินลงน้ำห้าปลาสัตว์น้ำอื่นๆนะคะควรจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะมีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเตรียมไฟใช้แล้วก็อุปกรณ์ส่องสว่างนะคะให้พร้อมนะคะตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอนะคะนี่คือการเตือนนะคะให้มีการเตรียมความพร้อมนะคะข้องกรมทรัพยากรธรณีนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็นำเรื่องราวนี้นะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อพลุเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟ้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาคะวรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นประที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จเจ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดรนาซิยงนาวดูเมริดชั้นกรองครัวสแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการส่งหน่วยปฏิบัติการออกช่วยเหลือเพิ่มเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เพื่อให้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกะลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศโดยผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญอาทิเขื่อนลำตะคองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไปทางนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าขณะนี้มีสารฝนหลวงและอากาศยานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ. 2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอาทิการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีกรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว160และด้านการกีฬา140ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกกำหนดทิศทางให้เน้นความยั่งยืนการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากและการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการค้างจ่ายเงินรางวัลนักกีฬากว่า291ล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่มีการค้างจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในส่วนของเงินรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสมียอดรวมกว่า65ล้าน9แสนบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งและยอดคงเหลือกำลังทยอยดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตามความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
4: 5ล้าน9แสนจ่ายไป14ล้าน3แสนครับเหลืออีก21ล้าน6แสนผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ครั้งจ่ายครับแต่เป็นความตั้งการของนักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับ เพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าค้างจ่ายครับ
3: ทางนี้นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตจะเน้นความชัดเจนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสมาคมต่างๆเพื่อให้แต่ละสมาคมสามารถวางแผนดำเนินงานและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำตัวชี้วัดผลงานและการบริหารจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ปฏิพลสัทธาพรมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: ลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงความพยายามของอิหร่านและสหรัฐในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14 ข้อเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสื่อทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือในครั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าฝรั่งเศสกำลังทำงานร่วมกับโอมานในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกคณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านางเคอิโกะฟูจิโมริวัย51 ปีหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7 มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนน50.13%ขณะที่นายโรเบโตซานเชสหัวหน้าพรรค JP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนอยู่ที่49.87%นางเคอิโกฟูจิโมริซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอัลเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าเธอจะนำพาเปรูสู่ความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายซานเชสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้นายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนและสูญหายอีกราว 45,000 คนนอกจากนี้ยังมีอาคารอย่างน้อย 855 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้189หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังขณะเดียวกันทีมกู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแม้จะผ่านช่วง72 ชั่วโมงแรกที่จะมีโอกาสรอดชีวิตไปแล้วก็ตามทั้งนี้สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึง44%ที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครั้งนี้อาจสูงกว่า 10,000 รายขณะที่สหประชาชาติเตรียมจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาท่ามกลางความหวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านี้มากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32 ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายหลายคู่เริ่มจากทัพอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4 สมัยที่แพ้การโดนจุดโทษให้กับปารากวัย3-4หลังเสมอกันในเวลา120 นาที1-1ส่งผลให้เยอรมันยุติเส้นทางเพียงรอบ32 ทีมสุดท้ายนอกจากนี้ยังถือเป็นความพ่ายแพ้ในการโดนจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ50 ปีนับตั้งแต่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย3-5ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี1976และยังเป็นการแพ้การโดนจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยส่วนปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16 ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะลงสนามในคืนนี้ส่วนอีกคู่ที่ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์พาจุดโทษให้กับโมร็อกโก2-3หลังเสมอกันในเวลา1-1ตกรอบ32 ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่โมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16 ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่5 กรกฎาคมนี้ด้านทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในเกมนี้จะขึ้นนำทีมชาติบราซิลไปก่อนแต่ทัพแซมบ้าอาศัยประสบการณ์และความเก๋าพลิกกลับมาชนะได้2-1โดยบราซิลจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโกติวัวหรือนอร์เวย์ในรอบ16 ทีมสุดท้ายส่วนซามูไรบลูยุติเส้นทางในบอลโลกหนนี้ไว้เพียงรอบ32 ทีมแบบน่าเสียดายสำหรับคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนามอีก3 คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา0:00 น.ฝรั่งเศสพบสวีเดนเวลา4:00 น.และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา8:00 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์

0: าห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ8จากไทยเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ2ทาริตาหงยกมือวางอันดับ2เฉือนชนะลุนวานัสวาดานี่จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHF ร่วมกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการลีกระหว่างวันที่26ถึง28กรกฎาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานลีกฮอกกี้น้ำแข็งในเอเชียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IIHF แคนาดาและเยอรมนีมาถ่ายทอดความรู้พร้อมผู้แทนจาก14ประเทศในเอเชียเข้าร่วม27คนนายวันชนะเกษมสรรณ อยุธยาผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภูมิภาคเอเชียระบุว่า IIHF มุ่งพัฒนาระบบลีกให้ได้มาตรฐานสากลเพราะเชื่อว่าลีกที่เข้มแข็งจะช่วยลดระดับทีมชาติควบคู่กับการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งขนาดสนามรูปแบบการแข่งขันและการฝึกทักษะการปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีนานาชาติพร้อมเสนอให้ไทยพัฒนาลีกชิงแชมป์ประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงโอเพ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาในอนาคตนายจิรพันธ์สัจยากรผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสพร้อมด้วยดร.เนศายวงอุปราชกรรมการผู้จัดการบริษัทชูดอิจจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่นบายร่วมฤดีราชพฤกษ์ระหว่างวันที่4ถึง10กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมแข่งขันมากมายอาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอัสสัมชัญธนบุรีศรีสุวิทย์เบญจมราชานุสรณ์สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเซนต์ดอมินิกส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีทีมสตาร์ทอัพและทีมชูสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ชูดอีสปอร์ตฮับปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจการน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคน ก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

ริญกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะโดยก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและสำหรับการใช้ชื่อคำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเนื่องจากเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าสุนัขนำทางเป็นผลงานการประพันธ์โดยแพพลอยวนัทค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าสุนัขนำทางจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

ช่วงขณะที่รถติดไฟแดงบนสี่แยกทางเลี่ยงเมืองภาพในอดีตหวนกลับมาในห้วงคำนึงของเขาอีกครั้งสิงพักมือซ้ายจับพวงมาลัยเหลือบมองลูกสาวแวบหนึ่งก่อนที่จะเอี้ยงตัวไปสำรวจความเรียบร้อยของเพื่อนลูกบนบอร์ดหลัง9ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยเวลาก็ทำให้ความทุกข์ในใจทุเลาลงบ้างแต่วันนี้รถบรรทุกคันข้างหน้ากลับพาเขาเดินทางกลับไปในรอยอดีตอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เลี่ยงไม่พ้นห่วงขณะที่เหตุการณ์เก่าๆกำลังคืบคลานเข้ามาเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นน้ำเสียงที่รัวมาตามสายฟังดูร้อนใจคุณต้องคุยกับลูกปลายสายรวบรัดสรุปเมื่อผ่านไปครู่หนึ่งได้ยินเขาตัดบทว่าต้องวางสายเพราะว่าสัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วเขาออกรถไปได้สักพักลูกสาวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอว่าแม่คงมีเรื่องร้อนใจสิงเลิกคิ้วเพราะว่าตอนรับสายเขาแทบไม่ได้พูดอะไรนอกจากส่งเสียงงึมงำเรากับรู้ว่าพ่อคิดอะไรอยู่กวางว่าถ้าพ่อไม่ได้พูดอะไรนอกจากฟังปลายสายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่แล้วก็รู้ด้วยว่าแม่โทรมาปรึกษาเรื่องน้องชายได้ยินพ่อถอนหายใจถึง3ครั้งแสดงว่าต้องเป็นเรื่องซีเรียสแม่โทรมาก็จริงแต่พ่อจำได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยชื่อเบิร์ตสักคำแล้วกวางรู้ได้ยังไงล่ะลูกพวกเรามีประสาทสัมผัสพิเศษนะคะใช่ไหมลีโอหญิงสาวเอี้ยวตัวหันไปยิ้มให้เพื่อนว่าแต่เบิร์ตน่ะไปทำอะไรให้แม่หนักใจเหรอคะไม่มีอะไรหรอกก็เรื่องสัพเพเหระภาษาเด็กผู้ชายน่ะถ้าเป็นเรื่องสัพเพเหระทำไมแม่ต้องโทรมาบอกพ่อให้คุยกับน้องทำไมพ่อต้องปิดบังแม่ก็เหมือนกันก่อนที่พ่อจะมารับกวางถามว่ามีเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกแม่ก็คงไม่อยากเอาเรื่องหยิมหยิมไปเล่าให้ลูกฟังพ่อกับแม่เป็นห่วงกวางนะกวางไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาคนเดียวตั้ง4ปีนะคะพ่อแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วด้วยที่พ่อไม่เล่าเพราะคิดว่ายังไงอ่ะกวางก็ช่วยอะไรไม่ได้มากกว่าพ่อก็เห็นกวางไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีวันจะเหมือนด้วยคนฟังถึงกับอึ้งเมื่อสัมผัสได้ว่าถ้อยคำเหล่านั้นแฝงแววตัดเพ้อสิงเองก็ไม่ทันนึกว่าลูกจะขุ่นเคืองกิริยาที่เธอนั่งนิ่งบอกให้รู้ว่าไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอะไรอีกส่วนหนุ่มน้อยหน้ามนแม้ฟังไม่รู้เรื่องว่าพ่อลูกขุ่นก็ห้องหมองใจกันเรื่องอะไรแต่ก็ฉลาดพอที่จะนั่งเงียบๆทั้งสามเดินทางมาถึงที่หมายขนาดแสงสีทองอาบไล่บ้านสวนร่มรื่นแมกไม้รายล้อมกลิ่นหญ้าและไอดินประสานแดดยามเย็นสดชื่นเหมือนเคย

ทว่าระหว่างสิงห์กับลูกยามนี้ดูว่างเปล่าวงเวงพ่อให้น้อยเตรียมกับข้าวไว้แล้วเห็นว่าได้ปลาช่อนนาจากตลาดหลายตัวก็เลยทำห่อหมกใบยออ๋อมีปลาแดงกุ้งด้วยนะทับทิมกรอบก็เตรียมไว้แล้วของโปรดลูกทั้งนั้นเลยเขาพูดอย่างเอาใจลูกฟังแล้วก็พึมพำขอบคุณก่อนจะหันไปบอกลีโอว่าจะไปเดินเล่นแล้วทั้งคู่ก็พละออกไป

ปกติกวางคุ้นเคยกับที่นี่แม้ว่า4ปีให้หลังย้ายไปเรียนต่างประเทศแต่กลับบ้านช่วงปิดเทอมทีไรก็แวะมาค้างด้วยเสมอลูกสาวกลับมาคราวนี้เพื่อพักผ่อนแล้วก็รอบินกลับไปเรียนต่อปริญญาโทสิงแวะไปหาลูกที่บ้านอดีตภรรยาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสไปรับมาค้างที่อัมพวาบ้านที่เขาลงทุนสร้างไว้เพื่อพักผ่อนกับลูกในวันหยุดเพราะปกติกวางกับเบิร์ตอยู่บ้านแม่เป็นหลักหลังจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยกวางก็ไปเรียนต่อด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยในแคนซัสเธอและลีโอพบกันครั้งแรกที่นิวยอร์กเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ห่างกันอีกเลยการกลับแผ่นดินเกิดครั้งนี้สร้างความปิติให้คนเป็นพ่อแม่แม้จะใจหายเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าลูกก็ต้องจากไปอีกเขาเจ้าหมูพวกนี้ไปไหนก็พ่อเสียงนุ่มของลูกยังก้องอยู่ในโสดจะให้ลืมได้ยังไงในเมื่อคำถามประโยคนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ฝันร้ายจะจู่โจมครอบครัวไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแกนำนักศึกษาถูกไหมหัวเบิร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นเสียงปลายสายจากอดีตภรรยายังบอกความวิตกกังวลหลังพยายามติดต่อลูกชายแต่ว่าฝ่ายนั้นไม่รับสายถึงขั้นปิดโทรศัพท์มือถือมัสยาได้ข่าวจากเพื่อนที่กระทรวงว่าเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมสลายการชุมนุมเพราะว่าเหตุการณ์เริ่มบานปลายมากแล้วเมื่อนักศึกษาหลายสถาบันแห่กันออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะว่าไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลสิงปลอบเธอว่าโทรคุยกับเบิร์ตแล้วลูกสบายดีข่าวที่แพร่ออกไปเกินความจริงอยู่บ้างเพราะว่ายังไม่มีเหตุรุนแรงรัฐส่งเจ้าหน้าที่มาคุมเชิงจริงแต่ว่าก็ยังให้อิสระนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นยังไงพวกเขาก็ต้องรักษาฐานคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปถึงอย่างนั้นก็เถอะกวางก็เป็นอย่างนั้นคนหนึ่งแล้วฉันคงรับไม่ได้ที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเบิร์ตอีกนี่คุณอย่าพูดถึงกวางแบบนี้อีกนะลูกได้ยินเข้าก็จะเสียใจเอาเป็นว่าเรื่องเบิร์ดเนี่ยผมจัดการเองหลังวางสายจึงเปิดทีวีดูข่าวสารเขาเห็นกลุ่มขบวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกำลังเคลื่อนตัวไปรวมกันที่หน้ารัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีลาออกภายใน15วันด้วยข้อกล่าวหาว่าทุจริตในหน้าที่กักตุนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งออกแล้วก็หาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องทั้งที่ประชาชนในประเทศตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างหนักในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วมเห็นชัดว่านี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายของประชาชนและก็นักศึกษาขณะสิงเองเคยสนับสนุนนักการเมืองกลุ่มนี้ปัจจุบันก็ยังโบกมือลาเพราะว่าทนการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ไหวปกติเบิร์ดเป็นคนมีเหตุผลและก็มีความเป็นผู้นำสูงเชื่อว่าลูกเอาตัวรอดจากการชุมนุมได้แต่อีกทางหนึ่งเด็กมีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองสูงมักถูกมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาในสังคมที่อ้างเพียงลมปากว่าเปิดรับความเห็นต่างเห็นกวางและลีโอกลับเข้าบ้านสิงจึงปิดทีวีอาหารค่ำมื้อนั้นเงียบเหงาปราบแหล่งเพราะลูกสาวกินไปเงียบๆหลังมื้อค่ำเสร็จสิ้น

วางและลิโอจูงกันไปเดินย่อยที่สวนหลังบ้านท่ามกลางแสงไฟรายรอบบนทางเดินที่สิงออกแบบให้อำนวยความสะดวกแก่ลูกสาวมากที่สุดผู้เป็นพ่อมองตามไปด้วยความรู้สึกทั้งเอ็นดูและก็หดหู่ในคราวเดียวกันภาพในอดีตไหลบ่าเข้ามาเยือนอีกครั้ง

9ปีที่แล้วกวางยังเป็นเด็กปกติช่างคิดช่างฝันแล้วก็แจ่มใสเช่นเดียวกับสถานภาพของครอบครัวที่ยังราบรื่นหลังปิดเทอมใหญ่และประกาศผลสอบเข้าม.1กวางรบเร้าให้พ่อกับแม่พาไปฉลองความสำเร็จที่ทะเลทางภาคใต้ระหว่างทางรถติดไฟแดงเธอสนอกสนใจรถบรรทุกคันหนึ่งเป็นพิเศษขณะที่น้องชายกำลังนั่งต่อหุ่นยนต์ที่เบาะหลังกับแม่กวางลดกระจกลงพยักเพยเยิดดูสิคะร้องแข่งกันใหญ่เลยอ่ะเขาจะหมู่พวกนี้ไปไหนคะพ่อเสียงขัดจังหวะโทรศัพท์มือถือทำให้เขารู้สึกโล่งอกนึกขอบคุณเลขาที่ช่วยให้เลี่ยงตอบคำถามสิงห์ยอมรับว่าเลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมเด็กๆโตมาอย่างชาวกรุงเต็มขั้นไม่ต่างจากตัวเขาเองและภรรยาที่เกิดในตระกูลชนชั้นกลางค่อนไปทางมีอันจะกินโลกของกวางและเบิร์ตส่วนใหญ่จึงพบเห็นแต่ห้างสรรพสินค้าและความก้าวล้ำนำสมัยพูดภาษาอังกฤษปลอแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์คล่องแคล่วตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบแต่โลกของเด็กเมืองกรุงอาจดูคับแคบอยู่บ้างในสายตาคนทั่วไปที่ไม่รู้ว่าหมู่ในรถบรรทุกเหล่านั้นกำลังจะถูกพาไปไหนหลังรถเคลื่อนตัวเดินทางต่อเขาลืมคำถามของลูกเสื้อสนิทกวางเองก็ด้วยหันไปคุยจ้อกับแม่แล้วก็น้องสลับฟังเพลงจากไอพอดเป็นระยะตลอดเวลาในการเดินทางสีหน้าท่าทีของลูกยังแจ่มใสทว่าความผิดปกติเริ่มปรากฏไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทำไมน้ำขุ่นจังคะลูกชะโงกหน้าลงไปจ้องผืนทะเลระหว่างที่อยู่บนเรือก่อนลงดำน้ำก็ปกตินะลูกไม่นะคะน้ำขุ่นมากถ้าหากสังเกตจริงๆ จะพบว่าลูกขมวดคิ้วมุ่นแล้วก็ไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าบ่นถึง 3-4 ครั้งวันต่อมากวางเริ่มเดินเซแล้วก็ชนโน่นเตะนี่มัสยารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลก็ตอนที่ลูกเกาะแขนขอให้พาไปเข้าห้องน้ำโปรแกรมที่เหลือถูกยกเลิกหมอตรวจตาอย่างละเอียดวินิจฉัยว่ามีความเป็นไปได้ที่กวางจะมีเนื้องอกในสมองหลังจากทำ MRI สแกนสมองข้อมูลเชิงเตือนจากแพทย์ที่คนเป็นพ่อแม่ถึงกับตัวสั่นก็คือการผ่าตัดมีความเสี่ยงสูงอาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่พวกเขามีทางเลือกอื่นหรอ

หลังผ่าตัดกวางนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลถึง5วันสายตาเริ่มดีขึ้นแต่วันสุดท้ายก่อนกลับบ้านลูกกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยจะว่าไปกวางเองยอมรับความจริงได้ดีกว่าพ่อแม่หมอบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ายังเด็กจึงยังไม่โศกเศร้ามากนักขณะที่มัสยาประคองสติได้ดีกว่าเขาแต่ยามค่ำคืนได้ยินแต่เสียงสะอื้นให้ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรสิ่งก็ยังรับไม่ได้13ปีก่อนที่โลกของเธอจะมืดดับกวางรับรู้มาตลอดว่าตัวเองก็เกิดมาพร้อมดวงตาที่งดงามราวสวรรค์ประทานให้ในตากลมโตสดใสประกายวาววับสุขสกาวเต็มไปด้วยชีวิตชีวาคิดอย่างเห็นแก่ตัวในความเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากว่าคิดในฐานะพ่อทำไมฝันร้ายชิ้นนี้ไม่เกิดกับคนอื่นทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาด้วยเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นเมื่อฝ่ายวิชาการเชิญผู้ปกครองไปพบแจ้งว่าทางโรงเรียนไม่มีบุคลากรเฉพาะทางที่จะทุ่มเวลาเอาใจใส่เกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของกวางเองมัสยาจึงติดต่อไปยังโรงเรียนอื่นอีกหลายแห่งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกที่ด้วยเหตุผลเหมือนกันหมดว่าทางโรงเรียนไม่มีความพร้อมสิงห์จึงตัดสินใจพาลูกเข้าไปคุยกับโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งด้วยตัวเองโชคดีที่ทางนั้นอ้าแขนรับแม้จะออกตัวว่ายังไม่เคยรับเด็กพิการทางสายตามาก่อนกวางจึงเป็นนักเรียนตาบอดคนแรกและก็คนเดียวของที่นั่นลูกเริ่มเรียนอักษรเบลและแม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์คล่องอยู่แต่นั่นก็คือตอนที่สายตายังปกติมัสยาจึงหาครูมาสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดให้ที่บ้านสิงห์สั่งให้ภรรยาลาออกจากงานผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อมาดูแลลูกสาวส่วนลูกชายเรียนโรงเรียนประจำอยู่แล้วจึงมีเวลาทุ่มเทให้กวางเต็มที่ซึ่งมัสยาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องทั้งขับรถรับส่งแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงลูกเต็มตัวจุงมือเข้าชั้นเรียนรอจนจบแต่ละคลาสพาลูกเข้าห้องน้ำห้องท่าซึ่งทางโรงเรียนอนุญาตให้เขาไปดูแลเป็นกรณีพิเศษและรอจนกระทั่งเลิกเรียนทุกวันตลอด2ปีนับแต่ตามองไม่เห็นกวางจึงไม่เคยใช้เครื่องช่วยนำทางจริงอยู่ว่าหน้าที่การงานระดับผู้บริหารสิงห์มีกำลังพอที่จะจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกแต่ว่ามัสยาไม่ไว้ใจคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าอีกด้านนึงภรรยากำลังสร้างความกดดันแล้วก็เคร่งเครียดให้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกสิงห์ยังช่วยดูแลลูกอยู่แต่เข้าปีที่สองเขาเริ่มโหมงานแล้วก็เริ่มพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงคอการเมืองเดียวกันปีนั้นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก่อม็อบปะทะกันแล้วก็แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างเปิดเผยสิงห์และเพื่อนไม่พลาดที่จะเข้าร่วมชุมนุมยิ่งเมื่อบริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลักรับผิดชอบข้าวปลาอาหารให้กลุ่มผู้ชุมนุมเขาจึงกลายเป็นผู้บริหารที่ประกาศจุดยืนในการเลือกฝ่ายอย่างชัดเจนเมื่อทุ่มเทให้การเมืองแล้วช่วยลืมความขมขื่นเกี่ยวกับลูกเขาจึงเดินหน้าเต็มขั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาสนใจการเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุยกับคนอื่นมากขึ้นแต่กับภรรยากับสื่อสารก็น้อยลงจนกลายเป็นความเฉยชาเหินห่างยิ่งเมื่อเธอค้านหัวชนฟ้าที่เข้าตัวไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่ายังฝังใจเรื่องพ่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์ที่ถูกยิงพร้อมนักศึกษาจากเหตุการณ์6ตุลาคม2519ยุคนี้ไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะข่าวสารเทคโนโลยีไปไวยังกับอะไรคุณไม่เข้าใจหรอกอ๋อจริงสิเขาหยุดชะงักหมุนตัวกลับมามองหน้าเธอนิ่งแฟนเก่าคุณก็จากไปเพราะเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคุณก็ยังไม่ลืมคนตายไปแล้วเขาคงไม่หึงหวงแต่การที่เธอยังฝังใจกับคนรักเก่าทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวสำรองไร้ค่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นก้ำกึ่งกันอยู่ระหว่างผิดหวังแล้วก็ถือดีไม่นานหลังจากนั้นสิงห์ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งนอกจากโสดสวยแล้วยังหลงไหลเรื่องการเมืองการปกครองด้วยเมื่ออุดมการณ์ไม่ต่างกันจึงคุยกันถูกคอเป็นพิเศษ

นับวันก็ยิ่งเหินห่างกับภรรยาตั้งแต่ลูกตาบอดยิ่งเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต่างคนต่างเครียดต่างฝ่ายต่างปรับตัวแล้วทำใจยอมรับไม่ได้กลางวันขลุกกับงานในบริษัทกลางคืนและวันหยุดก็ร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหลายครั้งก็เลยถึงขั้นอ้างว่าอยู่ในกลุ่มชุมนุมทั้งที่เขาไปค้างกับผู้หญิงคนนั้นคิดว่ามัสยาคงไม่ระแคะระคายเพราะว่าง่วนอยู่กับการดูแลลูกจนกระทั่งวันหนึ่งเธอบอกอย่างอ่อนล้าว่าช่วงซัมเมอร์จะส่งลูกไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกากวางมองไม่เห็นมา2ปีแล้วแต่ลูกยังใช้ไม้เท้าไม่เป็นเพราะว่ามีคนคอยนำทางตลอดคุณจะปล่อยลูกไปอยู่คนเดียวได้ยังไงตั้ง2เดือนแล้วที่ศูนย์น่ะทั้งครูฝึกทั้งพนักงานก็มีแต่คนตาบอดสิงคลองหัวเมื่อได้ยินเธอบอกว่าจำเป็นต้องแข็งใจลูกต้องหัดเดินด้วยตัวเองอีกอย่างฉันต้องไปพบแพทย์ว่าไงนะสิงหันมาโบกมือขอตัวหลังกดรับสายคุยโทรศัพท์ครู่หนึ่งก็หันมาบอกอย่างเร่งรีบว่าจะออกไปโรงพยาบาลลูกน้องที่ทำงานถูกยิงโดนลูกหลงในกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเปล่าออกไปโดยไม่สนใจภรรยาอีกช่วงนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อฝ่ายค้านกดดันให้ยุบสภาข่าวต่างประเทศเผยแพร่ออกไปว่ารัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังใช้กำลังปราบจลาจลเฉพาะกับฝ่ายตรงข้ามทั้งที่มีมูลเหตุน่าสงสัยว่าแผนก่อจลาจลมาจากฝ่ายผู้สนับสนุนรัฐทั้งนั้น

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันในตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และกลุ่ม EEC ยอมยุติการชุมนุมหลังเจรจากับรัฐบาลได้สำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจรจากลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้สำเร็จเตรียมยุติการชุมนุมวันพรุ่งนี
8: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch และกลุ่ม EEC ว่าที่ประชุมมีมติยุติการนำร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม SEC Watch โดยมีแกนนำของแต่ละฝ่ายเข้ามาทำงานเพื่อให้การประสานงานคล่องตัวพร้อมยืนยันข้อกฎหมายที่จะนำมาศึกษาใน SEC นั้นจะไม่นำรูปแบบของ EEC มาใช้เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านนายประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำ SEC Watch ได้เรียกร้องให้ชะลอโครงการ Land Bridge ออกไปก่อนเพื่อรอผลการศึกษา90วันจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ Land Bridge ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนเรื่องการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ในเขต EEC ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมยุติการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดรถอำนวยความสะดวกกลับถึงภูมิลำเนานันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับลดงบประมาณจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนย้ำมุ่งกระจายอำนาจจัดสรรเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
9: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณร้อยละ80-90มักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลจึงวางกติกาใหม่โดยกำหนดให้งบจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว พื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงขณะที่แนวทางการกระจายอำนาจที่ถูกต้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดโดยปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปกระจายเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงปฏิพลสถพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ปรับหลักเกณฑ์ย้ายครูผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมรับมอบทุนพัฒนาอาหารกลางวันคุณภาพ
10: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ในวันนี้ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ในไตรมาสที่3พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดสพท.บางแห่งยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนจากธนาคารออมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2569ซึ่งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน100ทุนรวมมูลค่า5ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์มและออร์แกนิกฟาร์มสำหรับผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้กับดิฉันแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่ารู้และจะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เวลาที่เราจะซื้อของสักชิ้นไม่ว่าจะไปเดินตลาดไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือกดสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันช้อปปิ้งต่างๆก็คงจะคิดว่าของถูกก็ดีประหยัดเงินแต่บางครั้งค่ะคุณผู้ฟังของที่ราคาถูกผิดปกติอาจจะกำลังแลกมาด้วยความเสี่ยงที่มองไม่เห็นค่ะมีสุภาษิตไทยที่ว่าตาดีได้ตาร้ายเสียคำนี้อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะในเรื่องของการพนันหรือว่าการเสี่ยงโชคถ้าหากว่านำมาใช้ในเรื่องของผู้บริโภคที่จะต้องอาศัยสายตาและสติในการเลือกซื้อสินค้าเพราะทุกวันนี้ค่ะสินค้าปลอมกำลังแฝงอยู่ในสินค้าในของใช้ประจำวันในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูผงซักฟอกเครื่องสำอางอาหารรวมไปถึงอาหารเสริมของปลอมก็ทำได้แนบเนียนเหมือนของจริงต่างกันเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองไม่ออกค่ะซึ่งผลกระทบไม่ได้เกิดกับแค่เจ้าของแบรนด์เท่านั้นค่ะแต่ผู้เสียหายก็คือผู้บริโภคด้วยเพราะสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดอาการแพ้เจ็บป่วยนอกจากจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วบางกรณีก็อาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตด้วยหลายครั้งค่ะที่เราอาจจะเห็นข่าวครีมหน้าขาวที่มีสารปลอดน้ำหอมปลอมที่ทำให้ผิวเกิดอาการแพ้สายชาร์จปลอมที่อาจจะทำให้ไฟไหม้ได้ในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะชวนมาทำความรู้จักกับภัยของสินค้าปลอมกันพร้อมทั้งวิธีสังเกตและวิธีป้องกันแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงนี้เราไปพักรับฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟัง

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อๆกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนว่าเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของสินค้าปลอมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่วิกฤตค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ระบาดไปทั่วโลกขยายเป็นวงกว้างต่างจากในอดีตที่จำกัดอยู่เพียงสินค้าแฟชั่นกระเป๋าแบรนด์เนมหรือสินค้าหรูหราแต่ทุกวันนี้สินค้าปลอมได้เข้าสู่สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราและเราก็อาจจะสงสัยว่าก็เห็นเจ้าหน้าที่จับกันอยู่เรื่อยๆเหตุใดสินค้าปลอมถึงยังเต็มตลาดเมื่อวิเคราะห์ถึงเส้นทางของสินค้าปลอมค่ะจะพบว่าปัจจุบันเส้นทางของสินค้าปลอมไม่ได้มาในรูปแบบของการหิ้วกระเป๋าหรือลักลอบผลิตในโรงงานแถบชานเมืองเหมือนแต่ก่อนแต่สินค้าปลอมส่วนใหญ่ค่ะมาจากกลุ่มขบวนการข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพสูงต้นทางหลักของสินค้าปลอมส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่นอกประเทศซึ่งผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้จะมีโรงงานขนาดใหญ่ค่ะมีเครื่องจักรทันสมัยสามารถลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ได้แนบเนียนชนิดที่ว่าถ้าไม่มีสแกนบาร์โค้ดหรือดูล็อตการผลิตก็แทบแยกด้วยตาเปล่าว่าเป็นสินค้าปลอมไม่ออกค่ะส่วนช่องทางในการขนส่งสินค้าปลอมเหล่านี้เข้าประเทศไทยก็มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีโลจิสติกยุคใหม่และช่องว่างทางกฎหมายซึ่งมีทั้งการขนส่งทางเรือโดยจะใช้วิธีที่เรียกว่าสำแดงเท็จในใบขนสินค้าค่ะเช่นสำแดงว่าเป็นของเล่นพลาสติกหรือของใช้ราคาถูกแต่ไส้ในคือสินค้าปลอมนอกจากนี้ยังใช้เส้นทางตามแนวชายแดนไทยซึ่งช่องทางนี้จะขนส่งสินค้าได้เร็วภายใน 3-5 วันทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคทะลักเข้ามาทีละจำนวนมหาศาลค่ะส่วนสินค้าที่มีมูลค่าสูงกลุ่มผู้ค้าจะขนถ่ายสินค้ามาทีละน้อยโดยใช้แนวฝั่งตามตะเข็บชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อยาวเป็นพันกิโลเมตรซึ่งยากต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารจะเฝ้าตรวจได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนอกจากนี้ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตสินค้าปลอมยังนิยมจะส่งพัสดุข้ามพรมแดนด้วยช่องทางอีคอมเมิร์ซค่ะถือว่าเป็นช่องทางที่เติบโตแบบก้าวกระโดดสินค้าถูกส่งผ่านระบบโลจิสติกที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงทำให้การตรวจสอบทำได้ยากมากเพราะแต่ละวันมีพัสดุจากต่างประเทศเข้ามานับแสนชิ้นค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสุ่มเปิดตรวจได้ทั้งหมดจุดสังเกตคือสินค้าปลอมจะสามารถวางขายในราคาที่ต่ำกว่าของจริงได้มากกว่าครึ่งค่ะเกิดจากโครงสร้างต้นทุนที่สินค้าถูกกฎหมายไม่มีวันทำได้ค่ะเพราะสินค้าปลอมจะใช้วัตถุดิบและสารเคมีราคาถูกเพื่อลดต้นทุนค่ะนอกจากนี้ยังไม่ต้องมีต้นทุนในการวิจัยการพัฒนาไม่ต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้าไม่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมจึงทำให้สินค้าปลอมสามารถวางขายในราคาถูกกว่าของจริงได้ดังนั้นในฐานะผู้บริโภคค่ะจึงต้องตระหนักถึงอันตรายโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มยาเครื่องสำอางและอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้าสายชาร์จหมวกกันน็อกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะเพราะของเหล่านี้หากไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะไปรอฟังบทเพลงเพราะๆกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมาติดตามกันต่อในวิธีการสังเกตสินค้าปลอมก็เชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้ค่ะว่าแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากสินค้าปลอมได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่3นี้ค่ะโดยในช่วงนี้นะคะเราก็ได้นำสาระความรู้วิธีสังเกตสินค้าปลอมออนไลน์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาฝากกันค่ะยุคนี้หลายคนนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์อาจจะซื้อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ค่ะสินค้าปลอมสินค้าเลียนแบบหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตได้สำหรับข้อสังเกตหรือข้อควรระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ค่ะข้อแรกนะคะแนะนำให้ตรวจสอบฉลากและการรับรองจากหน่วยงานต่างๆเช่นเลขทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.หมายเลขและเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.และเครื่องหมายการค้าข้อที่2ค่ะการตรวจสอบข้อมูลสินค้าทั้งชื่อสินค้าวันผลิตวันหมดอายุชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ขายประเทศแหล่งกำเนิดและแหล่งผลิตสินค้าตลอดจนตรวจสอบประวัติร้านค้าว่าเปิดมานานหรือไม่ค่ะข้อที่3ค่ะการตรวจสอบส่วนประกอบของสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานไม่มีตำหนิข้อที่4ค่ะดูในเรื่องของนโยบายคืนสินค้าหรือนโยบายการคืนเงินที่ชัดเจนค่ะข้อที่5นะคะราคาสมเหตุสมผลไม่ถูกเกินไปเมื่อเทียบกับราคาปกติที่วางจำหน่ายในท้องตลาดค่ะข้อที่6ค่ะการออกใบเสร็จหรือหลักฐานการสั่งซื้อเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องสังเกตนะคะและข้อที่7ค่ะตรวจสอบข้อมูลการรีวิวสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งมีจุดที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นการโฆษณาหรืออ้างสรรพคุณเกินจริงการจัดแฟลชเซลล์ลดราคาอย่างหนักในช่วงระยะเวลาจำกัดการเร่งรัดให้โอนเงินปิดบังข้อมูลร้านค้าผู้จำหน่ายการมียอดรีวิวแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนค่ะว่าอาจจะเป็นร้านจำหน่ายสินค้าปลอมหรืออาจถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่ะและนอกจากการสังเกตในการเลือกซื้อสินค้าแล้วหากว่า เราได้ซื้อสินค้าปลอมสิ่งที่ควรทำคือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพบเห็นการจำหน่ายสินค้าละเมิดนะคะแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน1368สิ่งที่ผู้บริโภคควรทำค่ะคือการเก็บหลักฐานการซื้อถ่ายภาพสินค้าเก็บกล่องและใบเสร็จและหากว่าสินค้านั้นเป็นประเภทอาหารยาหรือเครื่องสำอางค่ะควรหยุดใช้ทันทีหรือหากพบว่ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบคุณหมอและคุณผู้ฟังคะการที่เราเลือกซื้อสินค้าของแท้ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสุขภาพของตนเองนะคะแต่ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอย่างสุจริตและตัดวงจรของขบวนการผิดกฎหมายไปพร้อมกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงเวลาในค่ำคืนนี้นะคะของรายการสาระสารพันเวลากำลังจะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกันค่ะกลับมาพบกันใหม่ได้ในทุกวันอังคารช่วงเวลา3 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะคะและสำหรับในวันอื่นๆนะคะก็จะมีผู้จัดหลายๆท่านค่ะที่หมุนเวียนกันมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำสาระความรู้ข่าวสารความบันเทิงมาฝากกันในแต่ละวันค่ะและหลังจากในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังมีรายการดีๆจากทางสถานีค่ะที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันตลอดค่ำคืนนี้ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านที่กำลังเตรียมตัวเข้านอนนะคะก็ขอให้พักผ่อนยังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังอยู่ระหว่างการเดินทางขับรถนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะเวลานี้แก้วภูมิรัตน์นะคะก็คงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีเรือสัญชาติไทยจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว
8: กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่และจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวพร้อมกำหนดปัจจัยสำคัญ4ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
9: นางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม2569ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะทรงตัวโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากรายรับในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปีและค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปการบริโภคภาคเอกชนยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในส่วนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มประชาชนได้ทางนี้ธปท.ได้กำหนดปัจจัยสำคัญ4ประการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปได้แก่ผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของสหรัฐมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐและพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตงบโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 26,000 ล้านบาทพบพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาทซึ่งพบปัญหาความไม่คุ้มค่าทิศทางนโยบายที่ขาดความชัดเจนและไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะข้อพิรุธในเงื่อนไข TOR ที่อาจเข้าข่ายกีดกันการแข่งขันจนนำไปสู่การผูกขาดโดยเครือข่ายบริษัทกลุ่มเดียวกันที่ชนะการประกวดราคาถึง7โครงการพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและปกป้องผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนปิดท้ายที่ผู้ค้าน้ำมันบริษัทบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลลง5บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Oh I Say เป็นเพลงที่ออกไปทางแจ๊สค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขณะแปรพระราชฐานประทับที่วังไกลกังวลหัวหินปี2498นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายคลามเพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยค่ะผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์โอไอเซโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และเกิดขึ้นในปี2498ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านผู้ฟังคะวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็จะเป็นแผ่นคลั่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้ปลาสุนัขสีแดงค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลเขียนเอาไว้ว่าประมาณปี2495ถึง2498ก็เป็นช่วงที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์โดยสมบูรณ์แล้วนะคะนำเพลงไปบันทึกแผ่นเสียงโดยใช้วงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเปลี่ยนจากตราโคลัมเบียมาเป็นตราสุนัขสีแดงมีทั้งดนตรีสากลและแบบสังคีตสัมพันธ์คุณหมอพุนพิษบอกว่าแผ่นเสียงชุดนี้คือกรมประชาสัมพันธ์ตราสุนัขสีแดงเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็มีการถ่ายลงเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยนี่เป็นการบันทึกแผ่นครั้งที่5ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์เพลงแรกชีวามาลาต่อด้วยไซซีสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3สุดสงวนโดยคุณวินัยจุลบุษปะคุณสุรัตน์ปุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะวงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะจะสังเกตว่าในการบันทึกครั้งนี้คุณวินัยจะมีผลงานมากทีเดียวฟังอีก3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งต่อด้วยจำปาทองผลงานของคุณยอดยิ่งสุวรรณครทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเอื้องไพรคุณสุรัตน์ทุกขเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทสุนทรจามอน

คราวนี้มาเป็นเสียงของสุนทรภรณ์บ้างค่ะเป็นเพลงคู่เพลงแรกคือรวงทิพย์สุนทรภรณ์กับคุณชวลีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อข้องจิตโดยสุนทรภรณ์กับคุณภูนศรีค่ะคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรเพลงที่3นี่เป็นเพลงที่อยู่กันคนละหน้าค่ะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเมืองฟ้าอีกหน้าหนึ่งคือเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุนทรภรณ์ขับร้องนำ

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัตวรรณค่ะเซเลเมาต่อได้เสียงคุณวรนุชในเพลงนางครวนสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่สามคือรักบางใบคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

คุณมัณฑนาบุรกุลบันทึกแผ่นกับวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงเมื่อท่านลาออกไปแล้วนะคะในตอนนั้นตั้งใจที่จะบันทึก10เพลงค่ะแต่ได้เพียง3เพลงเพราะว่ากำลังแพ้ท้องแล้วก็เวลาหมดซะก่อนก็เลยเหลือแต่เพลงที่บันทึกไว้นั้นก็คือลาแล้วจามจุรีงอนแต่งงามและอาลัยลาเราก็จะฟังลาแล้วจามจุรีครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
8: นายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดบ่อเล็งในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอส.ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส สำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร
10: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคิริยานเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอพร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อีซักวิกตอร์เยเคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 น.และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่30มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุภฤกษ์ธรรมฤดีเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยไม่ทำลายไทยเป็นผลงานของวงกลมโฆษณาการนะคะคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะ

ั่นคือเพลงไทยไม่ทำลายไทยคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการต่อด้วยเพลงพุทธบูชาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะคุณนภาหวังในธรรมขับร้องเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการชื่อเพลงพุทธบูชาค่ะคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเราจะฟังเพลงจากการขับร้องของนักร้องท่านละ3เพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสวรีภกาพันธ์บ้านทรายทองครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อได้บ้านของเราผลงานของเนรัญชราและบ้านนาทั้ง3เพลงนี้คุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

นั่นคือเสียงของคุณสาวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับคน3เพลงนะคะเพลงแรกคนเพลงนี้คุณเกษมมิลินทจินดาและคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่2คนอาภัพผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะและเพลงที่3คนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้นักร้องฝ่ายหญิงอีกคนหนึ่งที่เราจะฟัง3เพลงคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะเพลงแรกมารรักบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2498ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่2มารชีวิตครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลร่วมกันประพันธ์และมารที่3ก็คือมารหัวใจคุณวริษาเสวตลักษณ์ขับร้องไว้ก่อนเมื่อปี2484แต่คุณรดาศรีวรนันท์นำมาขับร้องใหม่ในปี2515ค่ะฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะเริ่มด้วยมารรัก

คุณธานินทร์อินทรเทพบ้างค่ะร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักเอาไว้ฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเพลงแรกรักเอ่ยผลงานของเกษมชื่นประดิษฐ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำด้วยต่อได้รักซ้อนรักคุณจงรักจันทร์คณาเป็นผู้แต่งและรักสำรองผลงานของนนท์ปิยาค่ะ3เพลงจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

เราฟังเพลงจากนักร้องต่างๆกันมากมายก็ย่อมไม่ขาดคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติแน่นอนที่เราจะฟังเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2508ค่ะตอนนั้นคุณชรินทร์มีรายการทางโทรทัศน์ชื่อชรินทร์โชว์ก็เลยไปขอให้ครูแก้วและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติประพันธ์เพลงที่ใช้สำหรับเป็นเพลงนำรายการนะคะทั้งสองท่านก็เลยแต่งเพลงให้ใช้ชื่อเพลงว่าจากดวงใจเป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนวันนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินบุษกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับรุณร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงมาอธิบายทำความเข้าใจก่อนที่ไปถึงจุดนั้นก็ให้ทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนตั้งบุฟังวันนี้เราจะเจริญพรหมวิหารทั้งสี่พรหมวิหารหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ให้คนอื่นนั้นได้ประสบความสุขความสำเร็จพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมารดาที่คลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาอยู่กับลูกคนนั้นดังนั้นในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตาให้ตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการปูเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาขอให้มารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดขอให้อารักขาเทวดาภูมิมะเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตนั้นเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับกรุณาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับอุเบกขามันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระอริยเจ้าทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาตัวน้อมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใด
เธอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยขออย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงจัดการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างการใช้งานรวมถึงที่จะนำมาทำให้ดูด้วยว่าแต่ละอย่างที่ว่าไปนั้นทำยังไงปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันเพราะว่านั่นคือหน้าที่ของท่านในความที่เป็นภควาคือจริงๆแล้วทำงานด้านนี้มาตลอดจึงได้เรียกตำแหน่งว่าเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมโดยทำความเข้าใจในทั้งเหล่าสาวกพราหมณ์ขฤหบดีบุคคลธรรมดาราชามหากษัตริย์จนถึงเทพพรหมเทวดาก็ให้ได้ความรู้นี้ไปโดยความรู้เหล่านี้ท่านผู้ฟังพอมีการบัญญัติแต่งตั้งแล้วเราสาวกในสมัยนั้นก็พากันจำมาจำมาจากรุ่นสู่รุ่นมีการจดบันทึกรวบรวมเรียบเรียงคำสอนเหล่านั้นตกทอดจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในตู้วันพุธจึงนำเรื่องของแม่บทธรรมะในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทซึ่งหัวข้อแม่บทธรรมะเหล่านี้ก็เป็นข้ออยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายบ้างอยู่ในส่วนของมัชฌิมานิกายบ้างหรือสังยุตตานิกายต่างๆเสร็จแล้วก็มาอธิบายท่านผู้ฟังซึ่งรูปแบบการอธิบายนั้นก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเพื่อให้ทุกอย่างนี่มันสามารถเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราได้นะท่านฟังการแปลบางอย่างการทำความเข้าใจในบางประเด็นมันจึงจะต้องแบบว่ามีการคิดนิดหนึ่งเพราะถ้าลำพังเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจตามตัวหนังสือเลยเนี่ยบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปไงท่านผู้ฟังคำนี้ในสมัยนั้นเป็นบริบทอย่างหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันมาเป็นบริบทอีกอย่างหนึ่งจึงต้องมีการทำความเข้าใจทั้งบริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงในบริบทสองสมัยนี้เป็นอย่างไรที่คำสอนที่เป็นอากาลิโกคืออยู่เหนือกาลเวลานี่มันถึงจะเข้ากันกับกาลเวลาได้คำว่าอยู่เหนือกาลเวลานะทุกฝั่งที่เป็นอากาลิโกเนี่ยคือมันไม่ประกอบด้วยการหมายความว่าจะในสมัยนั้นหรือสมัยนี้มันก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเรื่องของโบราณแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้ว irrelevant แล้วแต่ว่าธรรมะนี่มันยังเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอยู่ผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจเรายังมีนี่อยู่มันก็ยังมีนั่นอยู่นั่นแหละเกี่ยวข้องกันแต่เราจะเข้าใจไหมตนเองจึงในทุกวันพุทธมุฟังกับพระเจ้าก็พยายามจะไปทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเป็นคำถามที่ชงมาโดยพราหมณ์ชื่อชานุโสนีซึ่งพราหมณ์นี่เขาก็มักจะเป็นผู้ที่ชอบโต้วาทะเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ชอบไปคุยกับนักปราชญ์บัณฑิตชานุโสนีพราหมณ์นี่เป็นหนึ่งใน
คนที่มักจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้พระสูตรนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มี6ข้อมีธรรมะ6ประการโดยชานุสนิปรามดูฟังได้ไปถามพระพุทธเจ้าถึงหัวข้อ5ประการของบุคคล6ประเภทบุคคล6ประเภทเนี้ยเขาอะไรในธรรมะ5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทนี้ก่อนมาฟังบุคคล6ประเภทนั้นก็คือเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายคนที่มีเชื้อเจ้ามีอำนาจวาสนามีบารมีเนี่ยนี่คือประเภทที่1ก็เรียกว่าอยู่ในวรรณะกษัตริย์ประเภทที่2นี่ก็คืออยู่ในวรรณะพราหมณ์คนที่เป็นพวกพราหมณ์ที่เขาจะมีหน้าที่เป็นอำมาตย์บ้างเป็นปุโรหิตบ้างเรียนหนังสือบ้างประกอบพิธีกรรมนั่นนี่เนี่ยนี่คือประเภทที่2ประเภทที่3นั้นก็คือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนทำงานที่เป็นการเกษตรบ้างการค้าขายบ้างคฤหบดีบางคนก็รับราชการก็มีแต่ว่าไม่ใช่ข้าราชการทหารล่ะแต่ว่าเป็นทางธุรกิจหรือไม่ก็ทางการเกษตรหรือไม่ก็ทางด้านศิลปะอันใดอันหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพหน้าที่การงานของเขานี่คือประเภทที่3บุคคลประเภทที่4นั่นคือเรื่องของสตรีผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงนี่ก็จะมีหน้าที่ลักษณะเฉพาะในสมัยนั้นก็คืออยู่ครองเรือนดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องครัวเรือนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรธิดานี่คือในสมัยนั้นและบุคคลประเภทที่5คือโจรโจรนี่ก็หมายถึงคนที่จะเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นบุคคลประเภทที่5และบุคคลประเภทที่6นั้นคือสมณะหมายถึงผู้ที่ประพฤติธรรมผู้ที่คิดจะหลุดพ้นแล้วเป็นนักบวชทำไมชานุโสนิพรามถึงได้ไปอยากจะรู้เรื่องราวของคนทั้ง6ประเภทนี้เพราะว่าเขาเป็นพรามไงผู้ฟังเขาเป็นพรามเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องผู้คนว่าคนนี้คนนี้แบบนี้เขาต้องการอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมสำหรับบุคคลเหล่านั้นเช่นพิธีขึ้นครองราชนี่โอ้ยชาวบ้านทั่วไปจะมาทำได้ไงใช่ปะล่ะก็ต้องเฉพาะกษัตริย์เป็นพิธีกรรมเฉพาะกษัตริย์โอเคนะพรามก็ต้องเข้าใจว่ากษัตริย์เป็นยังไงจะมาลายนี่ก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าชาวบ้านชาวบ้านเขาก็สนใจเรื่องการค้าขายเราการค้าขายยังไงถึงจะขายดีเราก็ต้องสนใจข้อนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมที่จะตอบโจทย์กับบุคคลเหล่านั้นหรือว่าผู้หญิงนี่ผู้หญิงเวลาตั้งครรภ์แล้วก็ปรารถนาที่ว่าทำไงจะให้ครรภ์บริหารออกมาดีไม่แพ้ท้องลูกในครรภ์นั้นปลอดภัยก็ต้องมีพิธีกรรมมีพิธีกรรมก่อนคลอดพอคลอดออกมาแล้วจะทำยังไงให้ลูกไม่ป่วยไข้ก็ต้องมีพิธีกรรมไหนจะโกนจูกไหนจะตั้งชื่อไหนจะทำนั่นทำนี่โอ้หลายอย่างจิบาดะเขาก็ต้องเข้าใจไงบางทีโจรนะโจรก็มาพึ่งพราหมณ์เหมือนกันให้ทำพิธีกรรมนั่นนี่การบูชายัญต่างๆก็มีพราหมณ์บางประเภทที่จะต้องไปเข้ากับพวกโจรเป็นที่ปรึกษาให้ก็มีเพราะฉะนั้นชานุโสนิพรามก็จึงมักจะสนใจอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้จึงไปถามพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดเชตวันก็ไปแล้วก็ถามในประเด็น5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้วประเด็น5ประการคืออะไรข้อแรกคือเรื่องของความประสงค์ว่ามีอัธยาศัยที่อยากจะได้อะไรหนึ่งในทั้ง6ประเภทนี้นะบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ท่านมีอัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมอะไรมีอัธยาศัยที่จะเพ่งเล็งไปในทางไหนพูดง่ายๆก็คืออยากได้อะไรนั่นแหละประสงค์ความต้องการนี้ก็จึงเป็นธรรมะประการแรก
ติชานุโสนิปรามเขาถามถึงในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ว่าอยากได้อะไรนี่ก็ข้อที่1ธรรมะประการที่2ที่พระพุทธเจ้าได้แจกแจงคือความนิยมนิยมนี่หมายถึงจิตของบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เขาจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยหมายความว่าไอ้ที่เราแบบว่าต้องการจริงๆอ่ะคือเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมล่ะคือความประสงค์ว่าฉันอยากได้อันนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าอยากจะได้อันนั้นก็จริงอ่ะแต่มันก็ยังจะต้องพลิกไปคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างนี่คือความนิยมตรงนี้ล่ะว่าจิตนั้นจะเที่ยวไปคิดไปในเรื่องใดนั่นจะเรียกว่านิยมนิยมะหมายถึงการที่ว่าที่เที่ยวไปของจิตว่าจิตเนี่ยได้ที่เที่ยวอย่างนี้อย่างนี้ข้อที่3คือความมั่นใจมั่นใจในที่นี้หมายถึงอะไรเป็นฐานที่ตั้งคือถ้าเรายืนอยู่บนพื้นที่มีความมั่นคงเขาก็จะเกิดความมั่นใจอะไรที่จะเป็นที่ตั้งให้เกิดความมั่นใจในที่นี้ก็จะหมายรวมถึงการเอาเป็นที่พึ่งด้วยนะคือคุณมีอะไรเป็นที่พึ่งที่จะให้เกิดความมั่นใจนั่นเองนี่คือธรรมะประการที่3และธรรมะประการที่4นั้นคือการโหยหาที่ว่าแสวงหาแสวงหาเนี่ยหาข้อแรกอยากได้ข้อแรกเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ที่ว่าจิตมักจะเที่ยวคิดไปเรื่องนี้นิยมนี่ที่จะมาช่วยเสริมและมีความมั่นใจนั่นแหละเป็นที่พึ่งแล้วต้องการอะไรกันแน่นั่นคือพอได้3อย่างข้างหน้าแล้วไอ้นี่แหละคือที่ต้องการจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วไอ้ที่ว่าต้องการได้มาแล้วเนี่ยมันจะจบที่ไหนจบที่ไหนนี่คือข้อที่5ท่านผู้ฟังมีอะไรเป็นที่สุดข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ท่านใช้คำว่าอภินิเวสาส่วนที่ว่ามีที่สุดนี้คือปริโยชนาคือรู้ว่าโอเคนี่คือฉันจบละฉันได้หาข้อที่1คิดอยู่เรื่อยในข้อที่2ใช้ข้อที่3เป็นที่พึ่งเพื่อจะให้ได้ข้อที่4ได้ข้อที่4แล้วรู้ได้ไงว่าได้แล้วจบแล้วก็คือตรงข้อที่5ธรรมะ5ประการท่านผู้ฟังในบุคคล6ประเภทเรามาไล่เรียงกันไปท่านผู้ฟังในข้อแรกกษัตริย์คนที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์เป็นใหญ่เป็นโตมีคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีทรัพย์สินเงินทองมียศตำแหน่งหน้าที่นี่ในข้อแรกความประสงค์อัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมมานั่นก็คือเรื่องของโภคทรัพย์ต้องมีเงินข้อที่สองที่ว่าเป็นที่เที่ยวไปของจิตมันจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาในกรณีสองต้องมีอันที่สามนี้เป็นที่พึ่งนั่นคือมีความมั่นใจในข้อนี้ท่านก็ยกเรื่องของกำลังกำลังในที่นี้หมายถึงทั้งกำลังกายและกำลังทหารด้วยกำลังกายนี่คือส่วนที่เป็นภายในกำลังทหารนี่คือส่วนที่เป็นภายนอกเอามีสามอย่างนี้มีไปทำไมข้อที่สี่นี่คือความต้องการไงสามอย่างเนี้ยเงินทองคือเรื่องที่จะเพ่งเล็งเอาสะสมให้ได้แล้วก็ปัญญาคือจุดที่จะคิดถึงอยู่เรื่อยจุดที่จะนิยมจิตนี่จะไปทางนั้นแสวงหาอยู่แต่ไม่ใช่เอาเรื่องหลักเรื่องหลักนี่คือเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องเงินทองเราก็ต้องมีที่พึ่งแต่เสริมสร้างที่พึ่งของตัวเองให้มันคงนั่นคือกำลังทั้งกำลังภายในคือร่างกายของตนทั้งกำลังภายนอกคือกำลังทหารเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เคยดูหนังพวกจักรวงหรือหนังกำลังภายในจีนอย่างนี้แล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องยาบำรุงให้กษัตริย์มีสุขภาพแข็งแรงนี่คือข้อที่3ประการนี้รวมกันต้องการอะไรกันแน่ในข้อที่4นั่นคือความต้องการได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินความยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดินนี่คือต้องการเอ้ามีแล้วยังไง
คือถ้าเรามีความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินกว่าแค่บ้านชั้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเออคุณก็ยิ่งใหญ่ยุ่งคุณเป็นเจ้าของที่เจ้าของอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นกษัตริย์นี่คือทั้งแผ่นดินมันไม่ใช่แค่ที่ดินเฉยๆเป็นคนด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้ถึงความเป็นยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้องสามารถให้อิสริยยศได้แล้วก็จึงมีอิสริยยศเนี่ยเป็นที่สุดคือสามอย่างแรกนะเป็นที่ต้องรวบรวมมาได้มาเป็นเหตุเพื่อให้ได้ข้อที่สี่นั่นคือความต้องการได้ข้อที่สี่มาแล้วจะรู้ได้ไงว่าโอเคฉันสำเร็จแล้วก็มาดูข้อที่ห้าคือความเป็นใหญ่สำหรับราชานั้นรวบรวมสามประการแรกคือโอกาสทรัพย์ปัญญากำลังกายกำลังฐานเพื่อได้ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ที่จะประทานให้คนนั้นคนนี้ได้นี่คือถึงความเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนี่คือบุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลประเภทที่สองคือพราหมณ์เจ้าอนุโสณีพราหมณ์ก็ถามในธรรมะห้าประการนี้คนที่เป็นพราหมณ์นี่เขายังไงในธรรมะประการนี้ประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรสามอย่างนี้

กษัตริย์นั้นต้องมั่นใจในกำลังคือทั้งกำลังภายในกำลังทหารกำลังในการต่อสู้กำลังในการรบแต่พวกพราหมณ์นี่จะมีมนเป็นที่พึ่งคือมั่นใจในมนของตนใช้สามอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการทำพิธีกรรมคือการบูชายัญการบูชายัญเนี่ยเป็นพิธีกรรมดูฟังที่ไม่ได้มีผู้รับคือผู้รับเนี่ยไม่ได้มาอยู่เป็นอยู่ต่อหน้าคุณแล้วก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกพรหมโลกบ้างเทวดาบ้างแล้วเราก็ตั้งไว้เฉยเรื่องบูชาต่างๆก็ทำพิธีกรรมไงการทำบูชายัญจึงเป็นลักษณะที่เน้นพิธีกรรมซะมากในขณะที่การให้ทานนี้จะเน้นผู้ให้ผู้รับแล้วก็ของแต่ส่วนการบูชายัญที่ก็เป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์ที่เขาจะทำเขาก็รวบรวมสามอย่างเนี่ยมาทำหลักๆ ก็ต้องมีมนต์ละคำกล่าวละคำอวยพรล่ะคำกล่าวคำอวยพรเรื่องแบบบทสวดนั่นนี่นี่คือพวกมนต์เลยเป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์โดยตรงเขาต้องแบบว่ามาศึกษาทำอันนี้ให้เป็นที่พึ่งเลยเป็นลักษณะของพราหมณ์ทำไมนี่รวมสามอย่างเข้าโภคทรัพย์ปัญญามนต์เพื่อทำกิจกรรมที่เรียกว่าการบูชายัญเป็นพิธีกรรมต่างๆทำไปทำไมเอ้าต้องการสูงสุดเลยนี่คือพรหมโลกมีพรหมโลกเป็นที่สุดเป็นประโยชน์สารมันจะจบตรงนี้ถือว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วได้ไปอยู่กับพรหมถัดมาบุคคลประเภทที่3ดูฟังคือเรื่องในข้าพเจ้าอยากจะให้ดูฟังได้ฟังรวมทั้งหมดก่อนเนาะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ความหมายทางด้านบทเรียนชนะอย่างที่เราอธิบายกันไปผิวเผินเราก็ยังมีความหมายทางด้านลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพิ่มเติมแตกต่างออกไปอีกบุคคลประเภทที่3คือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่ครองเรือนตัวไปใช่ไหมประสงค์อะไรอยากได้อะไรเหมือนกันกับทั้งกษัตริย์เหมือนกันกับทั้งพราหมณ์คืออยากได้โภคทรัพย์แสวงหาเนี่ยคือแสวงหาโภคทรัพย์ที่แสวงหาโภคทรัพย์นั้นจิตที่จะคิดไปจะใช้อะไรยังไงก็ใช้ปัญญาคือนิยมปัญญาจิตเนี่ยมักจะคิดไปเที่ยวไปเพื่อที่จะให้ได้ปัญญาเห็นไหมสามบุคคลประเภทแรกในคำฟังนะเหมือนกันในธรรมะสองประการแรกกษัตริย์พราหมณ์ก็ระเบดีมีความเหมือนกันในความประสงค์และความนิยมคือประสงค์โภคทรัพย์และนิยมปัญญาหมายถึงที่ฉันเกิดมาฉันจะรวบรวมเอาเนี่ยเงินในขณะที่ฉันต้องการเงินฉันก็คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นที่เที่ยวไปของจิตคือนิยมปัญญาเหมือนกันสองอย่างในขณะที่ทางกฤหบดีที่อยู่ครองเรือนต้องทำงานนั่นนี่ก็ใช้เครื่องมือแตกต่างกันถ้ากษัตริย์ใช้กำลังทหารใช่ไหมใช้กำลังกายภายในภายนอกพราหมณ์นี่ใช้เรื่องของมนต์มีมนต์เป็นฐานที่ตั้งมีมนต์เป็นที่พึ่งส่วนคฤหบดีนั้นต้องมั่นใจในการงานศิลปะของตนคือวิชาชีพของตนคุณเป็นอะไรอ่ะหมอเขาก็ต้องมั่นใจในความรู้ของหมอเป็นพยาบาลก็ต้องมีความมั่นใจเอาความรู้ทางพยาบาลของฉันเป็นที่พึ่งเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นคนค้าขายเป็นนักธุรกิจเป็นคนเขียนโปรแกรมเป็นเว็บเดเวลลอปเปอร์พัฒนาเรื่อง AI หรือเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นพนักงานกวาดถนนเป็นพนักงานทำอะไรก็แล้วแต่จะทำบริษัทตัวเองหรือมีเจ้านายทำงานให้คนอื่นต้องมีศิลปะพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นศิลปะหมายถึงทักษะวิชาชีพของเรานั่นเองทักษะวิชาชีพของคฤหบดีนี่คุณต้องมั่นใจในข้อนี้ศิลปะนี่ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การวาดเขียนการวาดภาพนะแต่หมายถึงวิชาชีพของเราซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็อธิบายไปหลายรอบแล้วในส่วนที่เป็นสมาอาชีวะคือในส่วนของเรื่องสัมมาอาชีวะเนี่ยจะกินความกว้างกว่าเรื่องของศิลปะ

เพราะว่ารวมถึงแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยคือไม่มีศิลปะในการที่จะทำงานด้านใดๆแต่ก็สามารถมีสมาชีวะได้แต่ในธรรมะที่ชื่อว่าขัตติยสูตรเรื่องของความมั่นใจที่ใช้เป็นที่พึ่งสำหรับกฤหบดีนั้นหมายเจาะจงเรื่องการงานเท่านั้นแต่คนที่ไม่มีทักษะในการงานอะไรเลยก็คือคุณก็ไม่มีที่พึ่งในที่นี้เช่นคนที่เป็นแม่บ้านนะแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยจะไม่ได้มาจัดอยู่ในบุคคลประเภทที่3แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่บ้านเวลาฉันก็ขายของออนไลน์ด้วยนะทักษะการขายอันนี้จัดอยู่ในข้อที่3นี้ก็คือต้องมีทักษะในการทำธุรกิจทั้งการสต็อกของการขายการปิดดีลการส่งของการจัดการนั่นนี่โปรโมชั่นอันนี้เป็นทักษะนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ต้องมีความมั่นใจหมายถึงใช้เป็นที่พึ่งได้ในกรณี3ของบุคคลประเภทที่3คือกฤหบดีคือศิลปะนั่นเอง3อย่างที่ว่าเนี่ยมีแล้วทำไมเพื่ออะไรต้องการอะไรกันแน่มีพอกทรัพย์มีปัญญามีศิลปะทักษะในการทำงานของฉันเอาก็เพื่อทำงานไงให้มันมีงานทำการงานนี่จึงเป็นที่หวังเราสมมติคุณมีทักษะการขายจะขายของก็หวังเงินใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องมีปัญญาในการที่จะคิดนึกอ่านว่าจะขายอะไรราคาเท่าไรคู่แข่งว่ายังไงจะมีโปรโมชั่นอย่างไรแล้วปรากฏว่าจะทำแล้วขายไม่ได้เอาการงานมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่มีงานก็ต้องขายให้ได้ถ้าคุณเป็นนักออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้าออกแบบเว็บไซต์การงานก็คือการออกแบบคุณต้องไปออกแบบศิลปะนั้นถึงจะได้มาใช้งานถึงจะได้เงินมาได้หรือการทำการเกษตรหรือการค้าขายอาชีพเป็นหมอพยาบาลนักคำนวณพวกนี้คุณมีศิลปะเหล่านี้แล้วก็หวังเอาการงานคือมีงานทำมีธุรกิจมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมการงานตรงนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการมันคือธรรมะประการที่4ทำงานไปทำไมก็หวังให้งานมันจบคือไม่ต้องทำงานแล้วเราต้องการทำงานหรือไม่ต้องการทำงานแน่แน่ต้องการสิแต่ว่าทำแล้วก็หวังให้งานมันจบขายของสิแล้วก็หวังว่าจะต้องขายได้ตามยอดหรือเริ่มโปรเจกต์สิเริ่มโปรเจกต์แล้วมันก็ต้องมีจุดจบเพื่อให้โปรเจกต์มีงานออกมานี่คือเป็นที่สุดว่าให้งานนั่นน่ะมันสำเร็จมันจบได้ซึ่งฟังดูเหมือนย้อนแย้งนะทุกฟังแล้วคุณต้องการหรือไม่ต้องการกันแน่คือต้องการให้มันมีแล้วก็ต้องการให้มันจบแต่ถ้าจะให้มันจบก็ไม่ต้องทำตั้งแต่แรกไม่ใช่เพราะว่ามีศิลปะเป็นที่พึ่งไงจึงต้องการทำและต้องการทำให้มันจบด้วยนี่คือประการที่5มีการงานที่สุดจบเป็นที่สุดสำหรับบุคคลประเภทที่3คือกฤหบดีชนุสนิปรามก็ถามถึงแล้วถ้าสตรีล่ะหมายถึงผู้หญิงหญิงที่ต้องอยู่ครองเรือนจะต้องแต่งงานเป็นแม่บ้านนี่บริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้ต้องฟังเปรียบเทียบนะว่าถ้าผู้หญิงสมัยนี้ออกไปทำงานก็จะต้องจัดเข้าอยู่ในส่วนของกฤหบดีหรือถ้าผู้ชายสมัยนี้เกิดอยู่บ้านก็มีนะประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศฝ่ายหญิงหาเลี้ยงครอบครัวฝ่ายชายอยู่บ้านก็มีหรือว่าถ้าเป็น LGBTQ ล่ะหญิงทั้งคู่หรือชายทั้งคู่แต่ถ้าส่งคนไปทำงานก็เรียกเป็นกฤหบดีแต่ถ้ามีใครอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานชนิดที่ว่าต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวเอาก็อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็เป็นสตรีในที่นี้แล้วถ้าบอกว่าจ้างแล้วถ้าเราจ้างคนมาทำงานบ้านเช่นจ้างคนมาเป็นแม่ครัวพ่อครัวจ้างคนมาทำความสะอาดการจ้างคนที่รับจ้างก็เป็นกฤหบดีเหมือนกันแล้วก็ประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะมีความต้องการงานแล้วก็ให้งานสุดจบเป็นที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้จ้างเป็นคนที่อยู่ในเรือนของเราสตรีในที่นี้
ชานุสงนิพพานก็ถามสตรีเนี่ยประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าสตรีนั้นก็ประสงค์บุรุษคือเพศตรงข้ามคือความเป็นคู่ครองเวลาคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะคิดไปเครื่องประดับต่างๆในความอลังการในที่นี้หมายถึงการแต่งตัวนั่นเองจะคิดว่าจะแต่งตัวยังไงให้มันสวยงามทั้งไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอาภรณ์หรือไม่ใช่แค่เครื่องประดับยังรวมถึงผิวพรรณด้วยนะถ้าช่วงนี้อันนี้ฉันต้องโมะหน้าอย่างนี้แต่งหน้าอย่างนี้รองเท้าอย่างนี้ผิวพรรณนี่ต้องทาครีมประเภทนี้แต่งหน้าต้องใช้โทนสีนี้ไปงานนี้เนี่ยจะคิดเรื่องการแต่งตัวให้มันอลังการให้มันแบบดูงามดูดีนี่มักจะคิดไปในเรื่องนี้คือนี่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ว่าเมาหรอกนะท่านฟังนะแต่เราเห็นดูๆเนี่ยพวกขายครีมเนาะขายน้ำยาไม่ว่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านะคือขายผู้หญิงนี่แหละซะส่วนมากแล้วคือเรื่องสำอางทั้งหมดเรื่องแต่งกายทั้งหมดในอุตสาหกรรมทางด้านคอสเมติกนี่เขาประมาณการเอาไว้แต่ว่า 73% เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วอีก 27% เนี่ยเป็นแค่ของผู้ชายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือเปลี่ยนแปลงตามอายุด้วยนะยิ่งถ้าอายุน้อยลง18อะไรเงี้ยสัดส่วนของผู้หญิงนี่ยิ่งมากกว่าของผู้ชายแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ 30-70 ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้หญิงก็สนใจเรื่องนี้มากไงสนใจใส่ใจเดี๋ยวจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเป็นที่ไปของจิตเดี๋ยวท่านจะเรียกว่านิยมเรื่องประดับเรื่องแต่งหน้าต่างๆเหล่านี้คือสนใจเรื่องพวกนี้ในขณะที่ขรรภบดีสนใจเรื่องปัญญาพราหมณ์กษัตริย์นี่สนใจเรื่องปัญญาสตรีนี่สนใจเรื่องเรื่องประดับเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ทำให้เวลาที่ใช้งานไปก็จะใช้ไปกับพวกนี้ไงท่านผู้ฟังแล้วก็ที่มีความมั่นใจจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งให้ตัวเองมีความมั่นใจสำหรับสตรีนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายว่าใช้ลูกนั่นเองโดยยิ่งลูกชายลูกสาวก็ต้องมีด้วยแหละนะในที่นี้ท่านใช้คำว่าบุตรคือลูกมีลูกเป็นที่พึ่งลูกเนี่ยเป็นที่พึ่งทั้งสำหรับความเป็นอยู่ในครัวเรือนที่ว่าจะให้สามีมอบความเป็นใหญ่ให้ก็เอาลูกและมาเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะบำรุงลูกตรงนี้หรือถ้าโตขึ้นไปแล้วแม่ใครจะเลี้ยงดูแม่ล่ะเขาก็พึ่งลูกนี่แหละมีลูกนี่แหละเป็นที่พึ่งทั้งลูกสาวลูกชายหวังเอาเป็นที่พึ่งหมดในภาษาบาลีเนี่ยทุกฝั่งมันจะมีเพศที่ระบุไว้ในแต่ละคำแต่ละคำละคำก็จะมีเพศคล้ายๆกับของภาษาฝรั่งเศสทีนี้บางครั้งที่เราจะพูดถึงทั้งสองเพศแต่ว่ามีช่องว่างสำหรับคำคำเดียวเราก็มักจะใช้คำที่ระบุเป็นเพศชายหมายถึงทั้งสองเพศนั้นแต่เพราะว่าข้อจำกัดของคำที่มีก็จึงระบุแค่เพียงเพศเดียวในที่นี้ก็คือทั้งลูกสาวลูกชายนั่นแหละถ้ามีลูกเนี่ยนะก็หวังพึ่งเอาลูกนี่แหละในขณะที่พราหมณ์ก็หวังพึ่งเอามนต์กษัตริย์นี่หวังพึ่งเอากำลังทหารขรรภบดีนี่หวังพึ่งเอาศิลปะความรู้หน้าที่การงานของตนสตรีนั้นหวังพึ่งลูกตั้งแต่เกิดมาเลยลูกนี่พึ่งได้นะตั้งแต่เกิดนี่เอาเป็นข้ออ้างในการที่จะได้รับการบำรุงเลี้ยงการเลี้ยงดูได้พราหมณ์นี่ก็เอามนต์ของตัวเองพิธีกรรมนี่แหละมาเป็นข้อในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ขรรภบดีก็เอาศิลปะการงานของตัวเองนี่แหละมาใช้ในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูดูไปทำไมเราต้องการอะไรที่ว่ามีประสงค์บุรุษเน้นการแต่งตัวเรื่องประดับต่างๆมีลูกแล้วหวังความที่ไม่ต้องการมีหญิงอื่นร่วมสามีทุกฝั่งนี่คือต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ไปทำไม
อ๋อก็หวังความเป็นใหญ่ในบ้านไงมีความเป็นใหญ่นี่ในบ้านเป็นที่สุดมันมีความเป็นใหญ่นี่คือท่านใช้คำว่าเป็นแม่เจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนที่จะคอยดูแลสั่งการงานนั่นนี่ตอนในเรือนนี่ฉันสั่งได้หมดตั้งแต่ผัวจนถึงคนใช้บางทีเผลอๆสั่งพ่อผัวแม่ผัวด้วยเออทำไมคุณถึงทำงานได้เอาหลานมาล่อไงเอาลูกไงเอาหลานเอาลูกเนี่ยมาใช้ในที่นี้หมายถึงเป็นที่พึ่งแล้วเอาก็ต้องมีผู้สืบทอดสกุลต่อไปนี่ฉันก็จะเป็นคนเลี้ยงดูใช่ไหมล่ะคุณปู่นะช่วยทำอันนี้หน่อยคุณย่านะช่วยทำอันนี้หน่อยสั่งได้หมดเลยทุกฟังเพราะว่ามีสิ่งนี้เป็นที่สุดไงเธอมีสามอย่างละมีความประสงค์บุรุษก็จึงได้มีลูกมีเครื่องประดับอลังการความสวยงามก็มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดข้อสังเกตอันหนึ่งทุกฟังสำหรับสตรีที่มีความเป็นที่สุดนี่คือความเป็นใหญ่เนี่ยนะเหมือนกันกับกษัตริย์เลยนะกษัตริย์เนี่ยมีความเป็นใหญ่คืออิสริยยศเป็นที่สุดใช่ไหมคือสั่งการนั้นนี้ได้ฝ่ายสตรีก็เหมือนกันนะมีการที่จะสามารถสั่งการงานในบ้านของตนเองเนี่ยได้นะเป็นที่สุดนะเออแต่ว่าฝ่ายสามีนะสมมติว่าถ้าสามีทำงานเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมาอยู่ในบ้านแล้วจะไม่ต้องการจะสั่งอะไรแล้วนะคือเธอสั่งการงานให้จบเลยส่วนฉันนี่เป็นพ่อบ้านกลับมาแล้วงานฉันเสร็จแล้วฉันอยากจะอยู่สบายๆมีการงานสำเร็จเป็นที่สุดเนี่ยมันจึงตอบโจทย์กันทุกฝั่งแล้วคนที่เป็นพ่อบ้านไปทำงานนอกบ้านมาใช่ไหมมีศิลปะมีการงานของตัวเองเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งเพื่อมีการงานพอการงานเสร็จแล้วนี่คือฉันไม่ได้จะมาหวังความเป็นใหญ่ในบ้านละในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แต่หวังความเป็นใหญ่ในบ้านแล้วจึงเข้ากันได้ในกรณีคนหนึ่งไม่ต้องการเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งต้องการเป็นใหญ่เออมันจึงอยู่กันได้คนหนึ่งหวังโภคทรัพย์คนหนึ่งหวังบุรุษเออมันจึงอยู่กันได้ตอบโจทย์กันเพราะสังเกตอีกประการหนึ่งนะทุกฝั่งสำหรับสตรีความเป็นใหญ่นี่เหมือนกันกับของพระราชาพระราชานี่ต้องการความเป็นใหญ่ในประเทศใช่ไหมฝ่ายสตรีต้องการความเป็นใหญ่ในครัวเรือนในบ้านต้องการความเป็นใหญ่เหมือนกันเออจึงทำให้บางทีเราดูเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเหล่านี้หรือในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะของจีนของประเทศไทยในสมัยไหนก็แล้วแต่จะมีนางสนมเนื้อที่สำหรับบำรุงบำเรอพระราชาอยู่มากนางสนมหมายถึงผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าก็จะมีผู้หญิงคนเดียวเนื้อที่จะเป็นใหญ่หรือเป็นอัครมเหสีแล้วก็จึงเข้ากันได้จนนี้ในข้อมูลตัวเนี้ยข้าพเจ้าอยากให้ทุกฝั่งคิดเป็นตารางโดยทางด้านซ้ายแต่ละแถวเรียงรันลงมาเนี่ยคือบุคคลทั้ง6ประเภทในทางด้านบนก็คือคุณสมบัติ5ประการนี้มีความประสงค์มีความนิยมมีความมั่นใจมีความต้องการมีอะไรเป็นที่สุดเราจะพบว่าใน3บุคคลประเภทแรกกษัตริย์พราหมณ์พฤหัสบดีมี2คุณธรรมแรกเหมือนกันคือประสงค์โภคทรัพย์และก็นิยมปัญญาเหมือนกันคืออยากได้เงินทองสนใจเรื่องปัญญาในขณะที่สำหรับสตรีและกษัตริย์จะเหมือนกันในประการสุดท้ายคือความต้องการเป็นที่สุดเนี่ยเหมือนกันเรื่องนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งส่วนบุคคลประเภทที่5คือโจรชาดุสนิพรามก็ถามถึงเรื่องโจรล่ะแล้วโจรน่ะตะกี้คือทำความเข้าใจในวรรณะหลักๆทั้ง4วรรณะละกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่แพทย์สูตรนี่รวมอยู่ในคฤหบดีใช่ไหมสตรีแยกมาในข้อที่4แล้วโจรล่ะแล้วโจรอยากได้อะไรสนใจเรื่องไหนและมั่นใจในอะไรมีความต้องการอะไรและความต้องการนั้นจะสูงสุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าอธิบายดังนี้ว่าโจรเนี่ยหวังเพ่งเล็งและต้องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นสนใจในเรื่องของที่ลับตรงไหนจะเป็นลับตรงไหนจะซ่อนได้สนใจเรื่องนี้มีความมั่นใจในศัตราคืออาวุธเครื่องมือที่จะไว้ใช้กู่บังคับแล้วมีความต้องการที่มืดที่จะซ่อนตัวที่จะหลีกเร้นและมี
ความที่ให้คนอื่นไม่รู้จักตัวเป็นที่สุดเพราะนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาไปลักทรัพย์ของคนอื่นเราก็ไม่อยากให้คนอื่นก็รู้ว่าตัวเองมีทรัพย์นี่คือที่สุดตรงนี้ไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการการฟอกเงินเนี่ยดูฟังการฟอกเงินเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้การสนใจนี่หมายถึงการนิยมคือเอาใจใส่คิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยทำให้กระบวนการการฟอกเงินในระหว่างมันมีเทคนิคมากมายตั้งแต่ใช้หวยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เป็นการฟอกเงินได้ใช้ธุรกิจเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้การค้าขายเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้พระเครื่องอย่างได้เลยระหว่างใช้การเล่นหุ้นการเทรดหุ้นเป็นการฟอกเงินก็ได้คือหวังว่าจะมีนะแต่ไม่ต้องการให้คุณรู้ไงคำว่าเล่นลับคำว่ามืดนี่หมายถึงว่ามีนะแต่ไม่ให้ใครรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่เงินทองก็ปรารถนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เงินทองที่ฉันทำเองนะเงินทองของคนอื่นฉันอยากมีแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ความต้องการเนี่ยจึงสนใจเรื่องที่ลึกลับด้วยความต้องการที่ไม่ให้ใครรู้เนี่ยจึงสนใจเรื่องความลี้ลับความลึกลับความลึกลับในที่นี้หมายถึงกระบวนการวิธีการต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นปัญญาก็ได้นะแต่เป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงทรัพย์ของผู้อื่นจะบอกว่าเป็นโภคทรัพย์ก็ได้นะแต่เอาของคนอื่นมาไงจริงๆแล้วโจรนี่ก็อยู่ในคราบของกษัตริย์ได้อยู่ในคราบของพราหมณ์ก็ได้อยู่ในคราบของกษัตริย์ก็ได้เพราะว่าเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนโจรนี่จะเอาโภคทรัพย์ไงมาล่ะเหมือนกันกับของกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์มันมีความประสงค์ด้านนี้สวยงามด้านนี้แค่พลิกอีกมุมหนึ่งตอนนั้นเองว่าไม่ใช่ฉันทำเองนะแต่ฉันจะเอาของคนอื่นผมโพกซับเหมือนกันแหละแต่ว่ามองคนละมุมในขณะที่รับนี่คือไม่อยากให้คุณรู้ใช่ไหมล่ะเว้ยมันจะมีเทคนิคอะไรยังไงก็เอาปัญญานี่แหละเหมือนกันแต่เป็นปัญญาในลักษณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นปัญญาที่เป็นด้านมืดเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังลองคิดดูดิว่าจะซ่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะคุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะให้ซ่อนยังไงก็ถึงจะหาไม่เจอคุณต้องใช้ปัญญานะหรือจะฟอกเงินจะใช้เทคนิคยังไงฟอกเงินนี้ให้มันมีที่มาที่ไปบริสุทธิ์ได้คนไม่คิดถึงมันต้องใช้ปัญญานะแล้วความมั่นใจของเขาก็คือศาสตราคืออาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยมีได้ทุกรูปแบบท่านผู้ฟังอย่าจะไปคิดว่าเฉพาะเป็นปืนเป็นมีดเป็นอาวุธใช้ซัดระยะใกล้ระยะไกลไม่ใช่คนที่เป็นโจรเนี่ยจะใช้การแบล็กเมย์คือการแบบว่าข่มขู่เป็นอาวุธก็ได้แต่บางทีใช้การจับเป็นตัวประกันใช้แบบเงื่อนไขบางประการเป็นอาวุธนี่ก็ต้องมั่นใจในการกระทำข้อนี้เพื่อหวังว่าไม่ให้ใครรู้มีอยู่แต่ไม่ให้ใครรู้จะเก็บยังไงนี่คือความต้องการข้อนี้และความต้องการข้อนี้จะสำเร็จได้ก็คือตลอดไปเลยว่าไม่ให้ใครรู้จักเนี่ยไปตลอดไม่ใช่ไม่ให้รู้เฉพาะตอนปล้นหรือไม่ให้รู้เฉพาะตอนเก็บแต่ไม่ให้รู้ทั้งตอนใช้ตอนให้ตอนแบ่งแล้วก็ตอนได้ประโยชน์คือทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งหมดเลยแต่มีนะมีเงินทองมีบ้านมีสถานะทางสังคมแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าได้มายังไงนี่คือความต้องการก็เป็นที่สุดแบบนี้คือนี่อย่างที่ว่ามันจะตรงข้ามกันกับพระราชากับพราหมณ์กับกษัตริย์แต่เหมือนกันในความที่ว่าตรงข้ามกันแล้วอย่างพระราชานี่มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดใช่ไหมมีอิสริยยศนี่โจรก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความเป็นใหญ่นะแต่ต้องการความที่คนอื่นเขาไม่รู้จักเป็นใหญ่ในดินแดนของตนที่คนอื่นเขาไม่รู้จักดูอย่างพวกมาเฟียดิมาเฟียเนี่ยโอ้เขามีองค์กรลับต่างๆนั่นนี่ระบบนักฆ่าระบบพวกที่จะไปทำงานด้านมืดนี่เขาก็มีตำแหน่งมียศมีอะไรของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้เพราะฉะนั้นมันจึงเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันนะเงินต้องการอยู่แต่เงินของคนอื่นไม่ได้ทำเองปัญญาต้องการอยู่แต่ไปใช้ในการที่จะให้เกิดความลี้ลับหลีกเร้นให้เกิดคนไม่รู้
ความเป็นใหญ่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่เป็นทางด้านมืดนั่นเองนี่คือบุคคลประเภทที่5ส่วนบุคคลประเภทที่6คือสมณะเอาแล้วสมณะล่ะท่านอนุสงนิพพานถามสมณะนี่เฮ่งเล็งเอาอยากได้เนี่ยคืออยากได้ขันติและโสรจะหมายถึงความอดทนและความสงบเสงี่ยมไม่ได้อยากได้โภคทรัพย์เหมือนกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์บดีแล้วก็โจรไม่ได้อยากได้บุรุษอื่นเหมือนสตรีแต่อยากได้ขันติโสรจะที่ว่าต้องการขันติโสรจะนั้นแต่ก็สนใจเรื่องของปัญญาด้วยสนใจเรื่องของปัญญาในการที่ว่าเออจะทำยังไงถึงจะได้อันนี้มาได้ขันติและโสรจะเนี่ยจะพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไรนี่คือสนใจเรื่องปัญญาจิตมักจะคิดไปสนใจไปเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีความมั่นใจเอาศีลเป็นที่พึ่งมีความมั่นใจในศีลใช้ศีลเป็นที่พึ่งสามอย่างนี้ทำไมมีขันติโสรจะสนใจเรื่องปัญญามีศีลเป็นที่พึ่งนั้นต้องการการไม่มีกิเลสเครื่องกังวลนั่นเองไม่ต้องการให้มันมีอะไรมากวนจิตใจวุ่นวายไม่สงบเนี่ยไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ความสงบในภายในความสงบในภายในนี้มันมีที่สุดจบตรงไหนที่คุณแสวงหาขันติโสรจะคือความอดทนความสงบเสงี่ยมโดยใช้ศีลเป็นเครื่องมือสนใจเรื่องเอาปัญญามาประกอบด้วยก็ต้องการจิตให้มันสงบไม่มีเครื่องกังวลสุดจบนั้นก็คือตรงนิพพานนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั้นก็คือไม่ต้องมามีอะไรมากลับกำเริบอีกอะไอ้ที่ว่ามีต้องการเนี่ยความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะบางทีมันกลับกำเริบได้ไงเช่นสำหรับพระเจ้าแผ่นดินแต่บางทีมีความเป็นใหญ่แล้วสั่งการนั่นนี่ได้แล้วเฮ้แต่ว่าบางทีมีหัวเมืองอะไรที่เขาแตกข้อขึ้นมาจะมีการแบ่งแยกดินแดนไปอีกมันกลับกำเริบได้แม้แต่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์ชนิดเป็นพระเจ้าจักรวาลเลยนะสั่งการได้หมดเนี่ยมันจบจริงๆหรือพราหมณ์สำหรับการบูชายันแม้แต่บูชายันแล้วก็ต้องบูชายันอีกงานนี้แล้วก็ต้องมีพิธีกรรมอื่นอีกแม้แต่ว่าถ้าได้ไปอยู่ในพรหมโลกนี่นะมันใหญ่หมดแล้วนี่มันจบเรื่องนี้ได้จริงหรือขนาดพอดีคุณทำโปรเจกต์นี้แล้วคุณก็ทำโปรเจกต์นั้นคุณทำการงานนี้แล้วคุณก็ทำการงานนั้นอีกแม้แต่ถ้างานมันจบได้จริงนะคือมันจบดีนะสตรีที่ว่ามีความต้องการไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีแม้แต่เติมบางทีคนใช้ในบ้านสามีก็เอาทำเมียซะแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าฉันยังมีความเป็นใหญ่ในบ้านนะมันก็ยังพอคุมได้ไงมันก็ยังมีตรงนี้เป็นที่สุดคนที่เป็นโจรมีเงินทองมียศตำแหน่งนั่นนี่ต้องการไม่ให้ใครเขารู้หรอกว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมได้มาได้ยังไงที่มายังไงแต่ถ้าโดนตามจับได้เนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าทั้งตลอดชีวิตเลยใครก็จับไม่ได้เลยพวกนี้คือที่สุดเลยนะพระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันดูฟังว่าแม้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยจิตใจมันสงบแม้บางทีมันกลับกำเริบได้ไงกับกำเริบจากเรื่องผัสสะนั้นนี่มากระทบเอาแต่ว่าถ้าอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่พึ่งมีปัญญามาประกอบมีขันติความอดทนมีโสรจะความสงบเสงี่ยมมาใช้งานให้มันมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่แหละคือมันจะไม่กลับกำเริบขึ้นอีกไงท่านฟังนี่คือเป็นที่สุดของการปฏิบัติในธรรมะทั้ง5ประการนี้ในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ชานุสนีพราหมณ์ได้ถามพระพุทธเจ้าได้ตอบในเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของปัญญาท่านผู้ฟังในทั้งหมด6ประเภทบุคคลธรรมะ5ประการ6คูณ5มันได้30ใช่ไหมล่ะในทั้ง30อย่างนี่ถ้าสมมติแต่ละประเภทบุคคลแต่ละประเภทคุณธรรมธรรมะนั้นแตกต่างกันหมดเลยก็30อย่างแต่ในที่นี้มันจะมีเหมือนกันที่มากที่สุดเลยคือเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นความนิยมเป็นความสนใจของทั้งกษัตริย์ของทั้งพราหมณ์ของทั้งคฤหบดีของทั้งสมณะ
นี่ตรงโดยทั้งบทเปลี่ยนชนะเลยนะแล้วถ้าจะเอาความหมายให้ตรงด้วยคือโจรนี่ก็สนใจเรื่องปัญญาเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาในทางลบไงใช้ปัญญาในทางที่จะที่เล่นรับเอาเฉพาะเรื่องบทเปลี่ยนชนะนี่ถึง4ข้อด้วยกันในขณะที่สิ่งที่รองลงมาคือเรื่องของโภคทรัพย์โภคทรัพย์นี่คนที่อยากได้คือกษัตริย์พราหมณ์ก็ระบดีโจรก็ด้วยนะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งคือเอาคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันจะเป็นอันดับสูงสุดกันบ้างเป็นอันดับสูงสุดที่ว่าใครๆก็คิดถึงสิ่งนี้สนใจสิ่งนี้เหมือนกันตรงไหนเข้ากันได้ตรงนั้นนี่นะคือสิ่งที่เราต้องเป็นข้อสังเกตได้เพราะฉะนั้นกษัตริย์กับสตรีก็เข้ากันได้ตรงความเป็นใหญ่กษัตริย์พราหมณ์ก็ระบดีสมณะก็เข้ากันได้ตรงปัญญาจะเชื่อมกันได้ในขณะที่จะเชื่อมกับสมณะด้วยเรื่องของเงินทองไม่ได้ละหรือว่าสมณะนี่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเรื่องยศตำแหน่งแต่ถ้าจะเข้ากันได้กับพราหมณ์กับก็ระบดีต้องมีเงินให้นั่นคือเรื่องโภคทรัพย์เราจะเข้ากันได้เชื่อมกันได้กับเราจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปข้องเกี่ยวกับใครนะเห็นเราไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขาจัดทำพิธีกรรมนี่เราก็ต้องพูดเรื่องนั้นที่เขาสนใจทั้ง5ประการนี่แหละเรื่องเงินบ้างเรื่องปัญญาบ้างถ้าพวกทำพิธีกรรมก็เรื่องมนต์เรื่องการบูชายันพิธีกรรมยังไงเสร็จแล้วก็เรื่องของคุณธรรมขั้นสูงชนิดที่เห็นไม่ได้นั่นคือพรหมโลกเนาะหรือถ้าจะคุยกับกษัตริย์ดีที่เขาทำการงานนั่นก็ต้องพูดเรื่องโปรเจกต์เรื่องโครงการที่เขาจะสนใจทำอะไรเรื่องปัญญาเรื่องเงินทองถ้าบดีพูดเรื่องเงินทองไม่ได้ก็พูดเรื่องการงานแต่ถ้าเป็นกระบดีแต่ถ้าคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้หญิงก็ต้องก็สนใจเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการแต่งตัวก็ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องผู้ชายก็ต้องพูดเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องความที่มันไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีเรื่องความไม่เจ้าชู้ก็พูดเรื่องนี้ไปแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวที่ให้เราพอศึกษาแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสำหรับเวลาที่จะมาคุยกับพระเจ้าพระสงฆ์เอามาคุยก็หาปัญญาพูดเรื่องการอดทนขันติสรจะจะไปพูดเรื่องบ้านเมืองเรื่องความเป็นใหญ่การบริหารการปกครองการเมืองไม่ใช่แล้วมันสนใจคนละอย่างถ้าจะมาพูดกับพระก็พูดเรื่องศีลพูดเรื่องความไม่กังวลในกิเลสนั่นคือสมาธิเรื่องปัญญาตนเองแล้วจากนี้ท่านฟังในประสูติสั้นๆเนี่ยไม่ได้ยาวมีความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละอย่างละอย่างด้วยนะปัญญาที่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือมีปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องความไม่เที่ยงนี่จะลึกซึ้งออกไปข้อนี้พรหมโลกไม่ใช่หมายถึงสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่าสวรรค์6ชั้นเท่านั้นแต่พรหมโลกนี่ก็ต้องหมายถึงพรหมวิหารด้วยคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาส่วนปัญญาในที่นี้บางทีก็จะหมายถึงการพูดจาตัววังว่าคนจะดูได้อย่างไรว่าคนนี้มีปัญญาก็ดูที่ว่าเขาตอบคำถามอย่างไรพูดจาอย่างไรถ้าถามอะไรก็ตอบได้วาจาที่กล่าวเป็นสุภาษิตพวกนี้ก็จะบ่งบอกถึงปัญญาด้วยนี่เป็นแง่มุมที่ท่านผู้ฟังได้ศึกษาในพระสูตรที่ไม่ยาวนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี6ข้อคือฉกานิบาตเป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชานุสนิพรามวันนี้ก็มาเจาะในรายละเอียดเราก็ตั้งข้อสังเกตที่สามารถนำไปศึกษานำไปใช้งานได้เพิ่มเติมช่วงใต้ร่มพระพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ ปัญญา.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ภาพรวมวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 นและจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 นซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โค้ส2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โค้สพบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569แรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะ
1: ไหนบอกมาสิว่า เข้ากี่บาทนะดอกเบี้ยเช้าๆ
0: มาอายเหลือเกินคุณผู้ฟัง เดี๋ยวมีทั้งหมดกี่หลักนะหน่วย10 100 1 2 3 4 5 6 7หลักประมาณนี้จะหลักๆกันประมาณนี
1: ้
0: พอเลย7หลักแล้วเขาจะเริ่มนับเป็นอย่างเช่น
1: หน่วย10 100 1 0 0
0: 0 0อย่างเช่น10ล้าน100ล้านอะไรอย่างงี
1: ้ก็คือที่บอกว่าถามว่าวันนี้มีดอกเบี้ยธนาคารที่เป็นเงินฝากของหลายๆคนเนี่ยนะเข้ากี่บาทเพราะว่าวันนี้คือวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะที่เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะคะครึ่งเขาเรียกว่าครึ่งปีแล้ว1กรกฎาคมนี่แหละ
0: ค่ะ
1: อ่ะไม่เป็นไร
0: ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะก็ประมาณได้จํานวนหนึ่งแล้วคุณล่ะ
1: ไปคุยเรื่องข่าวอื่นกันดีกว่านะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นเดือนใหม่มีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนะคะ2วันก่อนมีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณปี2570ใช่มั้ยคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็อยู่ต่างประเทศในเรื่องการเมืองก็มีข่าวสารออกมามากมายว่าเอ๊ะสองนอผิดใจกันทะเลาะกันหรือเปล่านะคะนออะไรบ้างนอพักแกนำรัฐบาลนะคะมีกระแสข่าวออกมา
1: ช่วงนี้ที่ฉันรู้สึกงงๆอักษรย่อมากเลยนะ
0: ตั้งแต
1: ่พอพาน
0: ตั้งแต่การสอบทุจริตสอบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาอักษรย่อต่างๆอีกเรื่องทุจริตสอบเองถ้าประสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสกันแล้วน
1: ะ
0: สำหรับทุจริตสอบท้องถิ่นหลังท่านนายกสั่งตั้งศูนย์เฉพาะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจข้อมูลที่จะถูกปิดเป็นความลับแล้วก็ในส่วนของครม.เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมออกมามีประเด็นหลายเรื่องเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็หลายๆประเด็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันในการอภิปรายที่เกิดขึ้นก็โอ้โหเมื่อคืนดึกๆก็ดุเดือดกันเหมือนกัน
1: ค่ะเรื่องของงบประมาณก็มีการชี้แจงกันด้วยโอ้โหเรียกว่าเหตุและผลมาทุกสิ่งทุกอย่างกัน
0: ค่ะใดๆหลายท่านก็บอกว่าการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในสภาทุกคนต่างทำหน้าที่พอนอกสภาก็เป็นคนที่เคารพซึ่งกันและกันนะคะแต่ทุกอย่างก็คือทำงานเป็นเรียกว่าส.ส.ต่างๆก็เป็นผู้แทนเป็นตัวแทนประชาชนนั่นแหละนะคะทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: ไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่บริเวณลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างของอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ค่ะเดี๋ยวในช่วงตีคล้องร้องข่าวคุณโปบุญมาสีมาจะมาพูดคุยรายละเอียดด้วยเพราะว่าทางท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มีคนตามเฉพาะท่านเนี่ยก็6ล้านกว่านะว่านะคะแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเสด็จเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้และที่สำคัญเป็นที่ชื่นชมแล้วก็กล่าวถึงกันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมผ้าไทยต่างๆจากไทยสวยงามมากนะคะคือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสวยงามงดงามสมพระเกียรติมากๆในเรียกว่าเวทีระดับโลกที่เป็นเมืองแฟชั่นเนา
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ บางชุดพระองค์ได้ทรงได้แรงบันดาลใจจากพระพันปีหลวงด้วยนะคะชุดต่างๆสวยงามมากเดี๋ยวช่วงตีค้อนร้องข่าวเนี่ยคุณปูบุญมาศรีมาศจะมาไล่เรียงให้ได้ทราบกันด้วยนะคะในรายละเอียดด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะนายเอมมานูเอลมาครงเนี่ยนะคะท่านได้ลงคลิปนะคะโดยมีใจความว่าเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2026นี้ซึ่งเราร่วมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตามคำเชิญของนายพลเดอโกเราทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะหลายๆจุดนะคะที่ทั้ง3พระองค์เสด็จนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในช่วงชุดกลางวันหรือชุดกลางคืนที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์นั้นนะคะงดงามมากๆแล้วเป็นการนำเสนอภูมิปัญญาไทยแล้วก็การออกแบบต่างๆนะคะพระองค์ทรงตัดสินใจแล้วก็ในส่วนของศิลปินแห่งชาติรวมถึงแบรนด์ของไทยเราด้วยนะคะที่ได้ไปเฉิดฉายในฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ต่างๆสังกัดต่างๆเนี่ยเผยแพร่นะคะในรายละเอียดด้วยนะคะท่านไหนอยากเห็นความสวยงามของชุดนะคะสื่อต่างๆก็เผยแพร่กันด้วยอย่างเพจผ้าไทยใสให้สนุกนี่ก็ไปเผยแพร่คลิปของพระองค์ท่านนะคะงดงามมากๆเลยนะคะเชิญชวนติดตามกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งท่านไหนจะร่วมนะคะในการร่วมลงนามถวายพระพรนั้นเว็บไซต์ www.royaloffice.th นะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569นะคะเวลา 8:00 นถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นแล้วก็สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะมีออกประกาศว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงพักพระกรณียกิจค่ะเป็นเวลา2เดือนเพื่อฟื้นฟูพระอนามัยตามคำแนะนำของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางหลังขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาของขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอันเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้ความกราบทูลฝ่าพระบาทแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนนั้นมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองในไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่29มิถุนายน2569ค่ะ
0: และท่านติดตามข่าวยามเช้าไปกับเราหลายๆช่องทางนะคะต้อนรับทุกท่านด้วยวันนี้คุณสุบรรณ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์น้องแดนอัคเดชคำเพียระฝากกดไลค์กดแชร์ นะคะติดตามไปด้วยกันนะคะหรือบางท่านทำภารกิจตอนเช้านี้ก็ขอให้ราบรื่นนะคะป้าวันดีบอกว่าเห็นภาพตอนเสด็จต่างประเทศเริ่มปิติมาค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่างดงามเหลือเกินยิ่งใหญ่สมพระเกียรติคือหลักนำเสนอสื่อหลักใช่ไหมคะดูได้ทั้งสื่ออื่นๆทั่วไปด้วยทรงพระเจริญค่ะว่าอย่างนั้นแล้วก็กดไลค์กดแชร์สัญญาณชัดเจนค่ะทั้งวิทยุทั้งเพจของเราบอกขอบคุณทีมงานด้วยพี่สังวานมาแล้วขอบคุณมากค่ะนะคะหลายๆท่านเราก็จะทักทายกันไปฝนเริ่มตกแต่เช้าเลยครับเนี่ยติดตามอยู่ตกที่ไหนจ๊ะพี่ออสขุนปิ่นตกที่ไหนฝนหันคาชัยนาท
1: ค่ะ
0: วันนี้ฟ้าฝนก็ต้องตามเนาะวันนี้วันเริ่มต้นเดือนด้วยนะวันนี้วันหวยออกวันนี้ป่ะเนี่ย
1: วันแห่งความหวังนะวันนี
0: ้วันแห่งความหวังเหรอ
1: ใช่
0: ขอให้เป็นความหวังที่เฮงๆนี่ไงพี่พิสมัยวันที่1วันดีวันนี้วันดีมีเฮงทุกๆท่านชัดเจนนะคะพี่สุพิชบอกว่าที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเด้อมื้อนี้บอกว่าเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตกเช้านี้ก็เลยอากาศเย็นอยู่ที่25องศาพนมสุราษฎร์ฝนก็ตกค่ะพี่กิติมาแจ้งมารายงานมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วันนี้สวัสดีข่าวยามเช้าพี่พงษ์นเรศมาแล้วอ่ะหลายๆท่านทยอยมาเดี๋ยวจะทยอยอ่านคอมเมนต์ด้วยนะเป็นยังไงบ้างแต่ละที่ขอบคุณมากๆเลยตามข่าวไปพร้อมกันไปดูกันหน่อยในส่วนเรื่องอื่นๆที่เราก็ตามกันเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ครม.มีการอนุมัติแล้วก็เห็นชอบมีมติออกมาหลายๆเรื่องมากหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570แล้วก็เร่งดูแลกลุ่มเป้าหมายเดิมควบคู่กับการปราบทุจริตด้วยนะคะนายสารัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีซึ่งจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวค่ะถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการถึงเมื่อวานนี้นะคะ30มิถุนายนตามมติครม.29ตุลา2567ค่ะสำหรับเหตุผลที่ต้องขยายเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติก็เพราะว่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากค่ะท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่าคือมีสาเหตุมาจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะเน้นย้ำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างกรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอนะคะอย่างเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นส่วนกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542แล้วก็ทำสำรวจเพิ่มนะคะช่วงปี48ถึงปี54ด้วยครม.ก็ยังมอบหมายให้ในส่วนของกรมการปกครองค่ะดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงแล้วก็ยังป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจำนองที่อยู่อาศัยให้เหลือร้อยละ 0.01 เป็นระยะเวลาอีก1ปีค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2569โดยปรับลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากร้อยละ2ให้เหลือร้อยละ 0.01ค่ะและลดค่าจดทะเบียนการจำนองอีกร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เช่นกันสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์หรือว่าห้องชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายแล้วก็มีการประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน7ล้านบาทและมีวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะซึ่งมาตรการนี้ก็ถือว่าครอบคลุมทั้งบ้านมือ2มือ1นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กฎหมาย ายประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะสำหรับกระทรวงการคลังค่ะก็คาดว่ามาตรการนี้ค่ะจะช่วยบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคสังหาริมทรัพย์อีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจ

0: ที่พัทยาฝนก็ตกหนักมากค่ะตอนนี
1: ้
0: พอไปดูแล้วเนี่ยช่วงนี้คุณผู้ฟังผู้ชมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคม2569นะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ตามข่าวไปด้วยกันเนี่ยหลายๆท่านที่สุขภาพดีมีความสุขทั่วหน้านะคะพี่พิกุลนะคะส่วนที่กาฬสินธุ์พี่ตินันบอกว่ากาฬสินธุ์ตกทั้งคืนเย็นสบายขายก๋วยจั๊บดีแน่ค่ะคุณแอล
1: ร้อนๆนะ
0: อากาศเป็นใจบอกว่างี
1: ้
0: นะคะแชร์แล้วอภิวนิดาแม่เสรียงฝนไม่ตกค่ะพี่โสพลก็บอกว่าแม่ริมเชียงใหม่ฝนตกปรอย24องศาผู้ใหญ่บำรุงก็ติดตามข่าวยามเช้ากันอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนฝนมาบ้างแล้วค่ะขอบคุณพี่อยู่ในใจชัยภูมิทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือข้าวต้นกล้าใช่ไหมคะต้นกล้าในนาเนี่ยกำลังโตเลยได้น้ำเนี่ยหลายท่านบอกชอบมากลำพูนเช้านี้มืดมัวเหมือนจะมีฝนเหมือนกันพี่เป็นที่ชารายงานมานะคะพี่บุญมีก็บอกว่ารับชมที่บ้านทุ่งละครเชียงดาวเชียงใหม่เช้านี้มีละอองฝนตกลงมาฟ้าครึ้มเย็นสบายส่วนเจ้ม้วยบางอ่อนป่าโมกวันนี้ขอให้รวยทุกคน ค่ะอ่ะดีเลยรวยๆกันแล้วก็ตราดก็ตกเนี่ยพี่สุนทรรายงานมาพี่โกศลก็บอกว่าติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากเมื่อวานนี้เช้าวันนี้ฟ้าโปร่งครับอ่ะดีเลยตามข่าวไปด้วยกันนะคะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะไปดูกันหน่อยเลขาธิการสมช.ค่ะทางด้านคุณฉัตรชัยบางชั่วเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงกรณีที่กองกำลังบุรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะว่าไม่ได้มีการสู้รบอะไรแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมแต่เป็นการเตรียมการของฝ่ายทหารตามปกติเพื่อควบคุมคนเข้าคนออกค่ะขณะเดียวกันก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีความเปราะบางแต่ก็ยังพูดคุยกันได้นะคะเพื่อให้ได้เห็นนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะซึ่งล่าสุดเองทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้เขาเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเนี่ยกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีคำสั่งนะคะท่านบอกว่าขณะนี้ยังเปิดศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่และขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนมาจำนวนไม่มากนักค่ะส่วนใหญ่ก็คาดว่าคงรอในวันที่1กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเปิดให้รายงานตัวตามที่ได้มีการเรียกบัญชีกัน
0: นะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการที่มีข่าวมาว่าเป็นการระงับตอนนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยกเลิกคำสั่งไปเพราะว่าในเหตุผลในหลายๆกรณีและอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะท่านบอกอย่างนี้ว่าจะเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยมาแจ้งและขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขค่ะซึ่งท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยังขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าสำหรับประชาชนที่ชี้แจงข้อมูลและเบาะแสว่าจะปิดเป็นความลับค่ะตามปกติแล้วเนี่ยเรื่องการทำงานเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะสื่อออกไปจะมีเพียงตัวเลขของจำนวนเรื่องที่มาร้องเรียนนะคะส่วนรายละเอียดและกระบวนการจะปิดเป็นความลับค่ะโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงส่วนต่างๆด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะส่วนครูนิ่มนะสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มที่ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนนะคะโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรวงทองท่านก็สั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มนะคะโดยคือผลจากเป็นผู้ดำเนินการสอบ นะคะคือทางสวนดุสิตเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสอบประกาศผลคะแนนใหม่แล้วนะคะส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ก็ขยับขึ้นไปลำดับที่1ขณะที่ผู้ที่เคยอยู่ลำดับที่1ก็เปลี่ยนลำดับที่2แล้วตามที่ข่าวนำเสนอไปนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางย้ำว่าต้องรับผิดชอบนะคะมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบแล้วก็เร่งแก้ปัญหาเนื่องจากว่า

0: ผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบด้วยนะคะส่วนกรอบระยะเวลานั้นท่านก็ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนแต่ว่าได้กำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะไปติดตามเรื่องของลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่พระสมุทรเจดีย์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นอันนี้ที่สมุทรปราการนะแล้วก็รวมไปถึงทางการปราบปรามยาเสพติดตอนนี้เร่งขยายผลคดีแอร์สาวไทยเนี่ยถูกจับขนยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียนะคะพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆด้วยพักกันสักครู่ติดตามตีของร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลา 20:11 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กันยายน2569และโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยอย่างสง่างามครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569แล้วในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยผสมผสานเอกลักษณ์ไทยสู่สากลได้อย่างงดงามนับเป็นบุญตาของปวงชนชาวไทยและเป็นที่ชื่นชมของวงการแฟชั่นในระดับสากลที่ได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในการทรงเลือกสรรผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทรงออกแบบและตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามร่วมสมัยทรงเป็นแบบอย่างในการผสมผสานอัตลักษณ์แห่งศิลาภรณ์ไทยให้เฉิดฉายอย่างสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกตลอดระยะเวลาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิฉลองพระองค์ชุดกลางวันลายจุดสีขาวดำทันสมัยตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระทัยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันแรกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ในการเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิต และทรงฉลองพระองค์ไทยดุสิตในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระวรโอกาสให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีและทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมจกสีงาช้างลวดลายดอกพุทธาลทอด้วยเทคนิคการจกไล่น้ำหนักของสีในดอกโดยเกสรของดอกใช้สีเหลืองอ่อนนวลกลีบดอกใช้สีฟ้าอ่อนและสีครามซึ่งกระจายตัวบนผืนผ้าโดยคุณจักรวรรดิวัฒน์ปรีจำรัดกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระปรีชาสามารถในการเลือกสรรและออกแบบฉลองพระองค์จากผ้าไหมไทยไม่เพียงแต่แสดงถึงความสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกแต่ยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือของช่างทอและศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าณเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโพสต์ยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยพี่น้องครับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้โพสต์คลิปส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามกว่า6,700,000 คนและโซเชียลมีเดียมีใจความระบุถึงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ตนเองพร้อมภริยาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกและได้เฝ้ารับเสด็จณบริเวณกลางลานเกียรติยศประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและยังระบุอีกว่าในปี2026นี้ได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามคำเชิญของนายพลเดอโกลซึ่งในตอนท้ายยังโพสต์ว่าทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570นายกรัฐมนตรีก็กำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้แหละทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและในส่วนทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนได้เห็นการทำงานที่คุ้มกับภาษีของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ดำเนินต่อเป็นวันที่2 ทางด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่เตรียมข้อมูลมาอภิปรายได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกระทรวงต่างๆคณะกรรมการที่จะไปจัดทำงบประมาณรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไปในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าในการประชุมพิจารณางบประมาณในห้องประชุมที่ใช้จากเงินภาษีของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลได้ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินว่าต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวกันด้วยส่วนกรอบพิจารณาโครงการกลุ่มที่2ครอบคลุม3แนวทางหลักๆอันได้แก่แผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแผนงานปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดอื่นๆครับพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และแผนงานพัฒนาทักษะประชาชนแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดโครงการที่จะเสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการกลั่นกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนเศรษฐกิจไทยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและก็สร้างฐานใหม่ให้ประเทศเดินไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนยึดของกลางได้ 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ารวม50ล้านบาทเดินหน้าขยายผลบูรณาการสคบอยและตำรวจเพื่อเร่งจับกุมพร้อมช่วยผู้บริโภคทุกมิติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศภายในคอนโดย่านพัฒนาการโดยมีพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย.สคบ.ก็ได้ร่วมแถลงและก็มีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาบอลิกสเตียรอยด์ที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปที่อยากมีรูปร่างและกล้ามเนื้อที่โตไวอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสคบ.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและอย.ได้มีการนำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นและบุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดด้วยกันในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจากการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบและยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทสามารถยึดยาเม็ดและของกลางกว่า1ล้าน8แสนชิ้นครับดังนั้นแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทางสคบ.เข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้านคือด้านที่1ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสคบ.จะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจในตลาดแบบตรงหากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและด้านที่2คือการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยสคบ.จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์และหากพบว่ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างทางสคบ.ก็มีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าสคบ.คือที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนแม้ว่าสินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานอื่นดูแลแต่ในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนั้นสคบ.ก็พร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทางอย.และตำรวจครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคท่านใดซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวหรือพบเบาะแสการโฆษณาขายสารสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th สายด่วนอย1556และสายด่วนปคบ1135ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันหน่อยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3มุ่งยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยแผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็เชื่อมั่นแล้วครับว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่ประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปลายปี2569นี้พ่อแม่พี่น้องครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนั้นและการประชุม IMF พร้อมทั้งกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ตีข้องร้องข่าวก็จะมาบอกกล่าวเป็นข้อมูลสั้นกระชับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวทุกวันแบบนี้แหละครับพี่น้องยังไงก็ตามแต่ขอเชิญชวนทุกท่านประชาชนคนไทยทั้งหลายในฐานะคนไทยประสบกรณิกรไทยประชาชนไทยร่วมแรงร่วมใจในความภาคภูมิใจครั้งนี้โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในงานระดับโลกปลายปี2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: โหวันนี้วันที่หนึ่งเขาบอกว่าหลายท่านบอกไม่ต้องรอให้หวยออกแล้วก็จะได้โชคเนี่ยคือได้โชคแล้วโดยเฉพาะคนเติมน้ำมันใช่ไหม
4: ค่ะ
3: น้ำมันลดราคาทีเดียวเนี่ยโหตั้ง5บาทใช่ไหมบางจากก็ประกาศมานะคะแล้วก็มีผลตั้งแต่ตีห้าวันนี้มาแล้วนะหลายๆส่วนก็ปรับราคาน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอลและพรีเมียมดีเซลลง5บาทต่อลิตรนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมมาตามกันหน่อยข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุรายได้น้อยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะแจ้งข่าวดีบอกข่าวดีส่งท้ายนะคะว่าผู้สูงอายุรายได้น้อยรับเงินสงเคราะห์ย้อนหลังสูงสุด400บาทเดี๋ยวจะเริ่มโอน15นะคะ 13-15 กรกฎาคมนี้ซึ่งข่าวดีนี้กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับกรมบัญชีกลางค่ะแจ้งข่าวดีกับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพย้อนหลังสูงสุด400บาทนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมเริ่มทยอยโอนวันที่ 13-15 กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
4: ค่ะก็เตรียมนะคะอีกหนึ่งข่าวดีมีข่าวดีแล้วก็ซ้อนข่าวดีอีกหนึ่งข่าวซ้อนกันถนนนันตีไลฟ์เดือนกรกฎาคม2569หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
3: ลองร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์ซิท่อนนี้ของ
4: อะไรอะไรอ่ะ
3: ของหาหัวใจให้เจอก็จะเป็นอยู่ในเพลงไง
4: อ๋อ
3: จังหวะน่ะ
4: จ้ะก็พบกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีนะจอมยุทธขลุ่ยในตำนานวันไหนล่ะ
3: ค่ะวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้นะคะครั้งนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ห้องออดิทอรี่ยมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครั้งนี้แบบโอ้โหเห็นบอกว่าผู้คน FC พี่โยรุ่งสมัยเนี่ยนะคะโอ้โหสนใจกันเยอะมากเพราะว่าเหลือแค่อาทิตย์หน้าอาทิตย์จันนู้นนะอีกแค่จันหน้าเองจันนู้นจันหน้า13กรกฎาคมค่ะ
4: ค่ะก็ไปติดตามเรื่องของการลงทะเบียนได้ที่เพจของถนนดนตรีไลฟ์ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็เพจสนามวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจของเราก็ไลฟ์กันด้วยนะคะช่วงที่มีการแสดงนะคะก็ฝากกันถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางค่ะช
4: ่
3: วงนี้ส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกาผู้ประกาศของเราอักษรทอทงและอักษรขอไข่
4: ช่วงนี้คุณพูดอักษรย่อบ่อยนะ
3: เอ้านะก็ติดตามกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะกับข่าวยามเช้าพรุ่งนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทุกวันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
1: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันสารของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส